0: ตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี
1: ้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบได้ไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
2: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่า จะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือน

0: สิงหาคมนี
1: ้ทางปปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
2: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
3: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจา เช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
4: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track นึงคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
0: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
2: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา2 นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุทเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมกุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตราการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3หนังเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบัน แข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.1
10: นาทีกับกปท.
0: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอุศพอสุบคำว่าอุศพเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศพและอุศุพเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพพราชหรือโคอุศพพราชส่วนคำว่าอสุพเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศพกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง พื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
17: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
16: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
17: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
16: ้
17: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื
16: ่อ
17: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบกับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกับเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช่ในครั้งนี้ครับ
16: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
17: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับ เราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตาม เกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1,500,000รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง1,500,000รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
16: ใช่ครับ
17: รายชื่ออาจจะช่วงหนึ่งอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้
16: อ
17: ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ครับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000 รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569นี่นะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆและเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว
16: ้
17: ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
16: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ครับในวันที่17เนี่ยคร
17: ับ หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
16: ้
17: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
16: ์
17: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.นะครับแล้วก็ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1 สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับ ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1 ตุลา 2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1 ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
16: ์
17: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
16: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
17: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที่ไปดูในพื้นที่นะครับไปมีประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได
16: ้
17: เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
16: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
17: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลึก90กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
20: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
19: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
0: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
22: ตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าอย่างเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมต้องให้ทดสอบด้วยว่าไฟตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาอำนาจทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีมากก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำและถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
21: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
23: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
21: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนันชิดาสันทองรายงานความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุด เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
1: wow.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
2: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
6: โหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
8: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
10: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
14: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่บอกว่าสืบเนื่องต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าสืบเนื่องจากกรณีนะคะที่มีเพลิงไหม้ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ทำให้มีการสั่งการนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะในการที่จะเขาเรียกว่าวางแผนในการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของสถานบันเทิงนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราค่ะก็ตอบรับนโยบายตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะก็ได้มีการรวมพลังภาคีเครือข่ายนะคะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้สถานการณ์เอาเข้าไปค่ะสถานประกอบการนะคะยกระดับความปลอดภัยนะคะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้มีการมอบหมายให้นายนิรันดร์ปราบอักษรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่ค่ะนำภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.ค่ะมาร่วมนะคะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเพลิงไหม้สถานประกอบการนะคะที่ร้านควันฟางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยนะคะสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยลาดพร้าวนะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายค่ะจังหวัดกระบี่นะคะก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซักซ้อมแล้วก็ฝึกแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้นะคะสถานประกอบการร้านควันฟางจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานบริการโรงแรมร้านอาหารแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะประกอบกับจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะจึงจำเป็นต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าได้มีการกำชับให้สถานประกอบการนะคะคล้ายกับสถานบริการนะคะเน้นย้ำแล้วก็กำชับให้เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีนะคะผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยเข้าใช้บริการการควบคุมเรื่องของเสียงดนตรีเน้นย้ำความปลอดภัยของอาคารทางหนีไฟแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงค่ะรวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุของกรณีเกิดเหตุไฟไหม้นะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้านะคะป้องกันการลัดวงจรค่ะจัดให้มีการจัดให้มีป้ายแสดงทางหนีไฟแล้วก็ประตูทางออกฉุกเฉินเนี่ยที่มันชัดเจนนะคะกำชับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและสร้างความตระหนักแก่พนักงานโดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งหากตรวจพบนะคะการกระทำผิดหรือปล่อยปละละเลยเนี่ยก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิดกิจการ
ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะปัจจุบันเนี่ยสถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการในจังหวัดกระบี่เนี่ยมีทั้งหมด125แห่งนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตรวจตรานะคะตรวจสอบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการไปแล้วเนี่ย30แห่งซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่จะยกระดับมาตรการความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการทุกประเภทต่อไปด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการซ้อมนะคะซ้อมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าซ้อมแผนเนาะเป็นการซ้อมแผนนะคะก็มีน้องๆนะคะจากมูลนิธิด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะไปร่วมด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมแผนเนาะซักซ้อมแผนนะคะผู้ฟังขานี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นํามาบอกเล่านะคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่ากระบี่เราทําอะไรบ้างนะเพราะเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวถูกมั้ยคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะคะก็คงจะต้องมีการวางแผนนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะเราไม่ได้รับแค่เฉพาะรับมือเฉพาะคนในจังหวัดเท่านั้นนะคะเราจะต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยยิ่งแบบไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นแล้วเป็นช่วงที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาและแน่นอนเรื่องราวของการไปเที่ยวสถานประกอบการเนี่ยก็ถือสถานบริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวจะต้องไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าทํายังไงนะคะในการที่จะดูแลนะคะนักท่องเที่ยวค่ะให้เขาปลอดภัยทุกครั้งที่เขาไปเที่ยวนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะพักฟังในส่วนของสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงกันสักครู่นึงค่ะ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: ธีรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
0: อีกก็ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาวิทยาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิรดาลโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: 2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำจงติเส้นอย่างละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยะลิภาวเขารีดเราก็เอาไม้ไผ่มารีดกับเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างเนี่ยพ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
2: ไปส่งใส่คร
3: ู
2: คนเด้อ
3: ไปได้นะลูก
1: แม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสมอ
4: คือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่ามันเพิ่นเสด็จมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้ววันนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทเดล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นสิพระราชินีสั่งเฮิ้นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

0: ฉะนั้นครับคนพิการก็อยู่กันจำนวนมากอ่ะก็ไม่ได้ทำก็อยู่กันไม่เฉยๆเวลาผ่านไปก็น่าเบื่อมันอยู่เฉยๆว่างๆฮะก็ได้เขียนจดหมายไปหาสมเด็จพระแม่เจ้าพระจีน่าด้วยพระองค์หลวงช่วยทรงครูมาช่วยสอนงานอะไรก็ได้ที่พอจะทำได้
1: สำหรับวงเลิกงามแล้วคงไม่คาดฝันว่าจดหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไปตลอดกาลเมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งครูจากศาลแผนกย่านลิเภามาฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการพร้อมรับซื้อผลงานทั้งหมด
0: คงไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ก็เป็นความสุขของคนยากคนจนที่ไหนอาศัยบารมีขององค์ท่านนะครับผม
1: ในมุมความรู้สึกของครูวงคงไม่แตกต่างไปจากวันชัยและเพื่อนสมาชิกทุกคน
2: เป็นอัมพาตช่วงท่อนล่างเนี่ยหลังหักแล้วท่อนล่างนี่ไม่รู้สึกขึ้นท้อแท้เนี่ยมันไอ้นั่นจิตใจมันไอ้นั่นห่อเหี่ยวมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ก็นอนหยุดเตียงเฉยเป็นภาระไปทำไงต่อคิดว่าไปข้างหน้าหางานไปฝึกอาชีพดูก่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่แล้วมาเจอครูวงก็เลยทดลองทำนี่ดูย่านลิเภาดู
1: ฝึกฝนและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดความชำนาญ
2: การทำย่านลิเภามันถ้าเราทำละเอียดมันก็จะช้าแต่ยากก็ยากอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีหลายรูปแบบทุกทรงไอ้ทรงรีทรงเหลี่ยมทรงกลมก็จะเป็นระดับของมันการทำเหลี่ยมก็จะยากกว่าอันนี้อยู่ที่ถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้แต่มันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญแต่ไม่งั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำย่านลิเภาอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนจะส่งอะไรการสอนย่านลิเภานี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตทำไปอย่างเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดแต่ต้องแนะนำก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำก็ทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันที่นี
2: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพิ่มท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะจะภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมศิลปะชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้การเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิผูกอยู่กับงานมันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
1: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเภามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
0: ขอกราบขอพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะจำไว้ตลอดไป

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

0: วันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
4: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
5: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือป่าตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึงเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบเป็นน้ำมันเบนซินบรรจุในแกลลอนจำนวน25แกลลอนรวมประมาณ750ลิตรลักษณะเพิ่งถูกลักลอบขนย้ายเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานด่านศุลกากรสุไหงโกลกและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสุไหงโกลกรับมอบของกลางเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนน้ำมันข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องทรงถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเส็งหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา 13:00 นรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา 15:30 นรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 18:00 นเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการมองอันดามันเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา 20:30 นรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 22:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: วิทย์ได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันพิกแค่ไปบอกไอ้เนี่ยโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนขอตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้าพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันนะคะในยามเช้าของวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันของการคิดคำนวณตัวเลขใครเตรียมกันบ้างตั้งแต่เช้านะคะคือลืมไปเลยคือช่วงนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากและตัวเราเองอ่ะปกติก็จะมีการแบบซื้อจะดูหาเลขอะไรมีการคำนวณตั้งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าเดือนนี้รู้สึกว่าเร็วอ่ะอยู่ๆแบบแป๊บนึงตอนนี้กลางเดือนอีกแล้วหรอก็เตรียมตัวไม่ทันนะคะใครที่มีอะไรเด็ดๆก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะตอนนี้นะคะเผื่อจะยังทันอยู่ก่อนถึงช่วงเที่ยงนี้นะคะก็ว่ากันไปค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวเลขแล้วกันที่เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่หลายคนเนี่ยรอฟังว่าเช้าๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ในพื้นที่ไหนทั่วประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องมานั่งลุ้นกันอยู่ในแต่ละวันเหมือนกันค่ะก็มาดูกันเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางเนาะทั้งในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยที่รับฟังผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางไลฟ์สดกันไปนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งตัวเลขที่เราหมอเป็นตัวเลขสำคัญมากแล้วก็ลุ้นทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงที่มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็วันนี้ปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณในพื้นที่ภาคเหนือค่ะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้เนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางก็ร้อยละ40เช่นกันอีสานเหมือนกันอีสานก็ร้อยละ40นะคะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะร้อยละ60นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้มาดูกันบ้างวันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30นะคะโอ้โหภาพรวมนี่คือภาคใต้อ่าวไทยน่าจะน้อยสุดแล้วนะคะฝนวันนี้นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะก็ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดระนองนะคะก็มีแดดออกมาให้พอชื่นใจรู้สึกว่าเวลาฝนมันตกในช่วงที่มีการประกาศแจ้งเตือนแล้วมันตกแบบต่อเนื่องตกไม่หยุดอะพอวันไหนที่เริ่มเห็นแสงแดดปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาทันทีนึงเริ่มรู้สึกดีใจว่าเอ๊ซักผ้าเนาะเตรียมเอาไว้แล้วนะคะว่าจะได้ตากผ้าแบบแดดหอมๆบ้างไหมนะคะหลายคนก็รอติดตามสภาพอากาศกันไปในแต่ละวันนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังสภาพอากาศในพื้นที่ไหนเป็นยังไงนะคะหรือว่าเรื่องราวข่าวสารอื่นๆอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ได้เหมือนกันค่ะทักทายกันเข้ามาในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าเรื่องของค่าฟงค่าไฟเอ๊ะจะยังไงมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของค่าไฟยังไงนะคะมาดูกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาเปิดเผยว่าไอ้ค่าไฟบ้านเราที่เราจ่ายอยู่เป็นประจำเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยมันพ่วงมากับการที่เราเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟทางสาธารณะด้วยอ่ะประเด็นนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาด้วยเหมือนกันค่ะมาดูการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของรัฐบาลนะคะที่จะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในครั้งนี้กันค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ค่ะเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี69นี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยมีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสถูกต้องเลยค่ะอันดับแรกที่รัฐต้องทำก็คือเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆนะเฮ้ยว่ากลไกการทำงานของคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานไฟฟ้าของประเทศเราอ่ะคือเขาทำหน้าที่กันแบบไหนเขาทำงานกันแบบไหนถูกต้องไหมคะก็ต้องไปตรวจสอบอันนี้ก่อนเลย2ต้องไปตรวจสอบดูซิว่ามาตรการที่คุณกำหนดออกมาเนี่ยมันมีความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากพอหรือยังแล้วก็3ค่ะให้ไปดูเรื่องของการรองรับการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับภาคการไฟฟ้าภาคพลังงานของประเทศไทยโดย
ต้องคำนึงว่าไม่ว่าจะออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือต้องไม่กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นในส่วนนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการเสนอนะคะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาอีกหนึ่งชุดเป็นคณะกรรมการร่วมค่ะเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมกับประเด็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเรื่องของกฎหมายเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะคะก็หลายๆประเด็นทั้งหมดนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็จะเห็นหน้าค่าตาบ่อยๆตั้งแต่ตอนที่มีประเด็นเรื่องของน้ำมันแพงใช่ไหมคะแล้วตามด้วยกระแสเรื่องของไฟฟ้าที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระค่าจ่ายค่าไฟฟ้าของไฟทางสาธารณะให้ด้วยค่ะก็จะเห็นหน้าค่าตาคุณเอกนัทบ่อยมากเลยค่ะโดยคุณเอกนัทเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมปุ๊บก็ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยประชุมไปที่เรียบร้อยแล้วท่านนายกสั่งการมาอย่างนี้1 2 3 4จนออกมาเป็นมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะมีการแยกต้นทุนไฟฟ้าสาธารณะออกจากการเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอะค่ะคือมันจะแยกออกจากกันแล้วนะคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีการมาคิดค่าไฟฟ้าไฟทางสาธารณะในมิเตอร์บ้านเราเด็ดขาดโอเคอันนี้ยินดีค่ะแล้วก็เป็นมาถูกทางแล้วอะเขาเรียกว่าในรัฐบาลเนี่ยกำหนดนโยบายมาถูกทางแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะมีมาตรการในเรื่องของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยโดยเขาบอกว่าเขาจะมีการลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟคือบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยเนี่ย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยค่ะแล้วก็ให้มีผลในรอบบินของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เราฟังกันมาสักพักแล้วเนาะเริ่มจะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยเขาจะกำหนดใช้แล้วแหละในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็3ค่ะขยายมาตรการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบไฟฟ้าเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งกิจการในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดค่ะ 4 ค่ะกำหนดอัตราไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center นะคะแล้วก็5ค่ะกำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องวางหลักประกันในการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้ด้วยนะคะ6ค่ะมีการเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงๆโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญานะคะแล้วก็ประเภทต่างๆที่มีการต่ออายุแบบอัตโนมัติมีการปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่7ค่ะเขาจะมีการเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนค่ะกำหนดผลิตรวมกันเนี่ยไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ค่ะและมีการกำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากระบบนะคะใครที่ยื่นก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้ก่อนและจะมีการคัดเลือกด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพพร้อมกับกำหนดเพดานในการรับคัดเลือกของผู้พัฒนาแต่ละรายนะคะไม่เกิน30เมกะวัตต์ค่ะเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วมันเป็นการกระจายโอกาสให้มันเข้าถึงได้ทุกๆพื้นที่นะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เหมือนเป็นการล็อกสเปคเอาไว้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะให้มันกระจายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาเนี่ยมาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันค่ะนี่ก็เป็น7มติจากที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของไฟฟ้าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีชี้แจงออกมาเป็นย่อยๆว่าไอ้7มาตรการเนี่ยที่มันยังเป็นภาษาแบบทางการอยู่ถ้าลงลึกในทาง
ปฏิบัติแล้วอ่ะพี่น้องประชาชนจะได้อะไรแล้วก็จะมีข้อไหนที่เอ๊ะมันยังดูขัดอยู่อีกหรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามหลังจากนี้แต่ว่าหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะใครที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ33บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแยกบิลอย่างชัดเจนระหว่างค่าไฟฟ้าสาธารณะกับค่าไฟฟ้าบ้านเราแยกอย่างชัดเจนแล้วนะไม่มีการแบบมาแฝงรวมในบิลค่าไฟบ้านเราอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วการดําเนินงานของรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูอีก1ข่าวแล้วกันเรื่องของใครที่กำลังติดตามอยู่ว่าเอ๊ะจะมีตอนนี้อ่ะคือเขามีการเปิดรับสมัครไปแล้วแหละตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสมากๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยคือมันทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับอสม.หรือเปล่าทำไมจะต้องมีการทำอาสาพยาบาลชุมชนขึ้นมาเขาสร้างประโยชน์แบบไหนและเขาแตกต่างกับอสม.ยังไงค่ะวันนี้เนี่ยนัดหาข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะคะเขาบอกว่าอาสาพยาบาลเนี่ยนะคะที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยให้คนกลุ่มนี้นะคะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนระบบสุขภาพของคนไทยนะคะที่เขาต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังจากที่เขาไปรับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังประชาชนที่ต้องได้รับการติดตามอาการจากการรักษาจากที่บ้านนะคะเป็นจำนวนมากเลยแล้วตัวอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยเขาก็เลยถูกออกแบบมาให้กลายเป็นกำลังเสริมของทีมสุขภาพค่ะไม่ใช่การสร้างวิชาชีพใหม่อันนี้ยืนยันมานะคะจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วมันไม่ซ้ำซ้อนกับอสม.หรอลักษณะของการทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะคืออาสาพยาบาลเนี่ยไม่สามารถมาทดแทนเจ้าหน้าที่อสม.ได้เพราะว่าอสม.เนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขอื่นนะคะแต่จะเข้ามาช่วยในการทำงานที่จำเป็นที่ดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเข้าเยี่ยมบ้านการสังเกตและติดตามอาการการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามแผนการดูแลการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคการสนับสนุนผู้ป่วยให้มาตามนัดการใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์ว่าผู้ป่วยเนี่ยรับยากลับไปแล้วไปดูแลตัวที่บ้านเนี่ยคุณทำตามคำแนะนำของคุณหมอหรือไม่ตลอดจนการประสานส่งต่อเมื่อพบสัญญาณอันตรายค่ะโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลนะคะเขาจะดูแลในกลุ่มเปราะบาง4กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อโรค NCD อะค่ะแล้วก็ดูแลกลุ่มแม่และเด็กดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในห้วงของการรับสมัครอยู่นะคะใครที่สนใจก็สามารถลองเข้าไปติดตามรายละเอียดดูได้นะคะนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เรื่องของอาสาสมัครพยาบาลชุมชนค่ะก็ลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต้องรอดูในระยะยาวแหละว่าถ้าเกิดว่ามีการสมัครมีการคัดเลือกรู้สึกว่าที่ดูจากกำหนดการนะคะน่าจะมีการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เริ่มรับการอบรมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆสักประมาณปลายปีนี้คุณผู้ฟังเราน่าจะได้เห็นบทบาทการทำงานของอาสาสมัครพยาบาลชุมชนในช่วงปลายปีนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

สิ่งสำคัญนะคะผลงานเพลงจากพิดาเอนโดฟินค่ะก็หนึ่งผลงานเพลงเก่าๆใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ยังพอมีเวลาอยู่ผู้ฟังอีกประมาณ20นาทีนิดๆนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ค่ะมาดูข่าวกันต่อไหมคะในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ทุกคนน่าจะเห็นข่าวแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยุคทองของน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่เนี่ยก็เดินสายหลังจากที่ไปแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ที่ผ่านมาก็เดินสายไปหลายที่เลยไปร้องเพลงกับท่านนายกด้วยแล้วก็ไปออกรายการหลากหลายช่องมากนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้น้องเนเน่เดินทางกลับที่ภูเก็ตแล้วนะคะพอกลับภูเก็ตปุ๊บก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านโชตินรินทร์เกิดสมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้นำเกียรติบัตรมาแสดงความยินดีมาชื่นชมแล้วก็มอบให้น้องเนเน่เป็นการยกย่องน้องเนเน่แล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นนักเรียนที่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมกันแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่แล้วก็ไปร่วมกันถ่ายภาพความประทับใจเมื่อวานนี้คุณพ่อก็ไปด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นยังไงเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ยต้องอบอุ่นอย่างแน่นอนค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องเนเน่นะคะในฐานะที่น้องเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความน่ารักแล้วทำให้หลายๆคนหลงใหลแล้วเนี่ยคือเขายกย่องน้องในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในเวทีแบบระดับโลกอ่ะคุณผู้ฟังแล้วท่านผู้ว่านะคะท่านก็ชื่นชมน้องเนเน่ใหญ่เลยท่านบอกว่าเก่งมากเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนแล้วก็ใช้ความสามารถเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้จนประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าท่านบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนหลายๆคนเนี่ยอยากที่อยากจะเดินทางตามความฝันของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศชาติของตัวเองได้อย่างภาคภูมินะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากคือน่ารักทั้งครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเองเราก็ได้เห็นข่าวในหลายๆมุมมองว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนน้องเนเน่มาอย่างดีเลยนะคะจนทำให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะสำหรับน้องเนเน่นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่ทำไมถึงมีความเก่งแล้วมีพลังเสียงร้องเพลงที่เก่งได้ขนาดนี้ค่ะน้องเนเน่นะคะอายุแค่16ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีดาวรุ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะก็จะเห็นน้องตามมุมต่างๆที่ได้ไปทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดเปิดท้ายหรือเป็นร้านอาหารต่างๆเราจะเห็นน้องเนเน่ในทุกแวดวงเลยอ่ะแล้วล่าสุดเราก็ไปเห็นน้องสร้างชื่อเสียงมาในเวทีระดับโลกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กใต้บ้านเรานี่เขาเก่งมากเลยนะแล้วคือทุกคนก็ร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนไม่ว่าน้องเนเน่หรือว่าคนไหนก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนน่ะสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าเด็กคนไหนจะประสบความสำเร็จในเส้นทางไหนแต่เรารู้สึกว่าการให้กำลังใจมันเป็นอะไรพื้นฐานที่เราสามารถให้กันได้อะแล้วกำลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังบวกที่ไปสร้างแรงบันดาลใจไปสร้างพลังให้กับเด็กคนนึงเยาวชนคนนึงหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าได้เจอพลังบวกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นพี่นานัท
รวมถึงทีมงานสวทรนองเองนะคะส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่แบบสุดแรงเลยเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรที่น้องจะต้องพยายามและฝ่าฟันไปอีกในหลายๆรอบเชื่อว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กไทยทุกคนคนที่กำลังตามหาความฝันตัวเองอยู่จะเจอแล้วหรือยังไม่เจอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะมาดูจากภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าเชื่อว่าตอนนี้ชาวภูเก็ตเขาตื่นเต้นต้อนรับน้องเนเน่กันไปนะคะที่จะได้เดินสายหลังจากนี้นะคะในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพื้นที่ของพังงานะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่เขาดำเนินการจัดขึ้นนะคะมาดูอีกหนึ่งโครงการแล้วกันเป็นโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวค่ะกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันตลอดทั้งปีเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางปลัดจังหวัดพังงาก็เป็นประธานในการประชุมเป็นเวทีการประชุมที่เขากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะว่าจะมีการจัดโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวเป็นกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นนะคะเขาหลักเฟิร์สเวฟนะคะด้วยหลายภาคส่วนเลยก็ไปประชุมด้วยกันนะคะคือกิจกรรมนี้เนี่ยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเขาก็กำหนดจัดขึ้นนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้มาเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาการท่องเที่ยวรูปแบบไหนก็แล้วแต่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาเอามาผสมผสานกันแล้วก็ต้องยกระดับเกี่ยวกับมาตรฐานนะคะว่าเราจะมีมาตรฐานยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องแบบมีการวัดด้วยว่าเฮ้ยเรามีมาตรฐานมากพอหรือยังเรามีอะไรที่มันเป็นกิมมิคที่จะดึงดูดใจคนจากทั่วโลกจากทั่วประเทศไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาก็แล้วแต่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความท้าทายของแต่ละพื้นที่เหมือนกันนัดมองว่าอย่างนี้นะคะมาดูกันหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมมีวันไหนอะไรยังไงอยากไปร่วมเลยนะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่28-30 กรกฎาคม 2569นี้ค่ะจัดขึ้นที่ Memory Surf Village เขาหลักนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยจะมีการทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเวลา8 โมงเช้าเป็นต้นไปและมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่2ของการจัดงานค่ะวันที่29 กรกฎาคมในช่วงเย็นเวลา17 นาฬิกานะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนักเซิร์ฟหลายๆท่านค่ะสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะคะไปเยอะเลยทีเดียวและยังสามารถสมัครได้อีกค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครสนใจใครมีญาติหรือว่าที่ระนองบ้านเราเนี่ยนักเซิร์ฟมีเยอะมากและเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ฟังเขาส่งเสริมกีฬาชนิดนี้อยู่นะคะลองเดินทางพาลูกหลานของเราเนี่ยลองเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันดูก็ได้นะคะสามารถสมัครลงการแข่งขันได้นะคะถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook พังงา Tourism and Sport Event ค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะมากมายมีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยสนุกสนานครบรถจบที่งานนี้งานเดียวไปเที่ยวพังงากันนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

0: คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออ
1: ่าเป็นผลงานเพลงของแท็กซี่นะคะ
0: นานมากผลงานเพลงนี้ไม่ได้ฟังเชื่อว่าคนเนี่ยจะชื่นชอบฟังเพลงประมาณแบบนี้ในช่วงเวลาแบบฝนพรำพรำอากาศแบบเย็นๆนะคะก็ไม่รู้ว่าถูกใจคุณผู้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็ยินดีด้วยค่ะจะพยายามนะคะหาเพลงใหม่ๆหรือเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ฟังกันมานานแล้วอ่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงในแต่ละวันเลยนะคะกลับมาในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วแหละเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดคุณผู้ฟังในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างมั้ยคะกระบี่ตอนนี้เนี่ยเดินหน้าดูแลเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคืออย่างที่เราบอกเนาะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็มันยังแก้ไม่หายแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักนะเราเห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดการที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ที่เราผ่านการลำเลียงแล้วก็จะส่งออกไปประเทศที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันประเทศเราเข้าไปอยู่ในจุดนี้อ่ะนะคะซึ่งมีเยอะมากเห็นหลายๆเคสมากค่ะเรามาดูกันว่าในระดับของกระบี่เนี่ยเค้ามีแนวทางการป้องกันยังไงบ้างนะคะโดยทางด้านของคุณวิชิตเที่ยงธรรมค่ะท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดอ๋อน่าสนใจค่ะเป็นการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะก็มีหลายภาคส่วนแหละที่เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไปเข้าร่วมการประชุมกันค่ะโดยทางด้านของนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะมีการนำผลมารายงานค่ะเป็นผลการวิเคราะห์วิกฤตการยาเสพติดในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่เขาบอกว่ามันอยู่ในระดับรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีจริงๆคุณผู้ฟังเราเห็นข่าวแล้วเราตกใจเนาะแล้วแต่ละเคสเนี่ยคือการลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านลำเลียงแล้วเข้ามาเอามาพักอยู่ในประเทศไทยอะค่ะก่อนที่จะส่งออกไปประเทศที่3นะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันรุนแรงมากในรอบ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีคดียาเสพติดเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 22% ค่ะและผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น 22% ด้วยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทางด้านของการจับกุมหรือว่าการยึดยาเสพติดต่างๆนะคะก็สามารถยึดได้หลากหลายมากเฉพาะยาบ้าเนี่ยประมาณ786ล้านเม็ดค่ะแล้วยังมีไอซ์อีกนะไอซ์อีกประมาณ 30,000 กิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ6เดือนโหอันนี้แค่รอบ6เดือนเองเหรอโอ้มันน่ากลัวมันเป็นสถิติที่แบบเราฟังแล้วก็ใจหายนะโดยมีการพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดอะค่ะอยู่ที่ประมาณ 18,438 ชุมชนทั่วประเทศค่ะโอ้ตัวเลขแบบน่าตกใจจริงๆนะคะซึ่งทางจังหวัดกระบี่เองเขาบอกว่าเนี่ยสถิติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาตระหนักแล้วแหละว่าเราจะมีการวางแผนการป้องกันในระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็มีช่องทางการเข้าออกมีขนส่งมีสนามบินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสุ่มเสี่ยงหลายๆช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการมาวางแนวทางการทำงานแล้วก็การทำงานร่วมกันด้วยนะคะมีหลายๆหน่วยงานมากค่ะถ้าเกิดบอกชื่อเนี่ยอาจจะเอ่ยไปไม่หมดนะคะแต่เอาเป็นว่าเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานแบบเข้มแข็งอ่ะเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานเข้มแข็งมากในกระบี่นะคะแล้วก็จะดำเนินการหลังจากนี้จากจังหวัดก็จะลงไปสู่ในพื้นที่ของอำเภอทุกอำเภอเพื่อที่แบบว่าจะลงลึกถึงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดทั้งการตรวจสอบการป้องกันการปราบปรามอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาก็ยังต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่ายุทธการนี้เนี่ยจะเป็นยุทธการที่จะทำทันทีและทำให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะซึ่งเขาก็มีการฝากภารกิจนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาช่วยกันสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่พบเห็นเบาะแสของยาเสพติดสามารถแจ้งได้หลากหลายช่องทางค่ะเชื่อว่าช่องทางแจ้งอ่ะไม่ยากแต่เราเห็นเบาะแสแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนกล้าที่จะเข้าไปแจ้งเบาะแสนี้หรือไม่นะคะอยากให้ทุกคนมาแสดงพลังในส่วนนี้ร่วมๆกันแล้วกันค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะ
1: จากเรื่องของยาเสพติดมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แล้วกันเมื่อวานนี้เขามีการอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนะคะให้การมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะก็มีการประชุมมีการอบรมโดยนำพี่ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะไปเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะเขามีการอบรม2วันเมื่อวานวันแรกแล้วก็มีวันนี้อีกวันนึงนะคะโดยท่านรองวิทรัตน์รามันเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะแล้วท่านก็บอกว่าไอ้การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าทำหน่วยงานเดียวทำไม่ได้ไม่มีการเห็นผลอย่างแน่นอนมันต้องมีการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะพี่ๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าพี่ๆกลุ่มนี้คือเขาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนไงคะเขาทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอ่ะเขารู้ว่าพื้นที่บ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงบริบทแบบไหนเขาก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะมาช่วยในการเฝ้าระวังจะมาช่วยคัดกรองจะมาช่วยเรื่องของการประสานงานการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระบวนการการค้ามนุษย์เหล่านี้นะคะก็พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมาเสริมทักษะความรู้ต้องมาดูว่าเฮ้ยเรามีการจำแนกผู้เสียหายการค้ามนุษย์เนี่ยยังไงนะเรามีเครือข่ายรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าเราพบเห็นลักษณะแปลกๆในรูปแบบไหนคือเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทำให้บทบาทการทำงานของพี่ๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาชัดเจนเขาเข้มแข็งและเขาสามารถทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแต่ที่เราเห็นได้คือเห็นได้จากการที่หน่วยงานไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขามีการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ตลอดนะเรื่องของยาเสพติดก็ว่ากันไปนะคะป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ก็ว่ากันไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จริงแหละแต่คนทำงานอ่ะจะหยุดนิ่งไม่ได้คนทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วสังคมปัจจุบันนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยเนาะใครเป็นอะไรยังไงนะคะก็ต้องมีการป้องกันไว้ในทุกๆทางการอบรมการเสริมสร้างการมาประชุมการคุยกันบ่อยๆอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะมันจะได้รู้ว่าทิศทางการทำงานอ่ะเป็นรูปแบบไหนเราจะได้เดินไปในทางเดียวกันและทำให้การทำงานเนี่ยมันเกิดความเอกภาพแล้วมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นทุกเรื่องราวที่ณัฐเนี่ยตั้งใจอยากนำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ใครทำงานก็ฟังกันไปเพลินๆได้หรือว่าใครที่กำลังขับรถอยู่ก็ฟังเพลินๆได้นะคะเราก็ไม่ได้มีแค่ข่าวอย่างเดียวเนาะก็มีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้และทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้แนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
1: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลาลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังของความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
2: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3: นางสาลีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
7: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับกระผมเช่นเคยนะครับวสุรัตน์เวียระสายหรือน้องดิววสุนะครับสำหรับคนที่ได้อยู่ในช่วงเวลา 9:00-10:00 ก็อาจจะได้เจอผมไปแล้วนะครับผมก็วันนี้จัดรายการต่อกัน2รายการเลยนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังรายการนะครับผมของทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาเล่าข่าวนะครับผมในรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมก็มาเปิดหัวกันด้วยประเด็นในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตระดับประเทศกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆแล้วก็สะเทือนวงการข้าราชการท้องถิ่นนะผมในประเทศไทยของเรานะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับมีการแถลงข่าวใหญ่ส่งตรงมาจากทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ควงแขนเทคทีมาพร้อมกับพลตำรวจขออภัยครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับผมพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงบิ๊กตำรวจระดับผู้บัญชาการทั้งตำรวจสอบสวนกลางและผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตข้อสอบราชการส่วนท้องถิ่นในหัวประจำปี2568ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นเฉาเรื่องการโกงการสอบ นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลุยสืบสวนสอบสวนนะครับจนสามารถล็อกตัวผู้ต้องหารายสำคัญระดับตัวเป้งนะครับมาได้นะครับผมแล้วถึง3รายด้วยกันนะครับก็คือรวบตัวเป้งได้3รายแล้วนะครับงานนี้นะครับท่านนายกอนุทินนะครับผมได้ย้ำชัดเลยนะครับผมว่าระบาดยุคนี้ครับจะไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านเรื่องการทุจริตเด็ดขาดโดยเฉพาะวงการข้าราชการที่ต้องคัดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้ประชาชนจริงๆครับใครเกี่ยวโยงหรือมีเบื้องหลังในการซื้อขายข้อสอบหรือโกงข้อสอบในครั้งนี้นะครับเตรียมตัวไว้ได้เลยโดนล้างบางยกแผงแน่นอนนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นคำที่ท่านนายกได้ลั่นออกมาได้กล่าวออกมาในผมได้เน้นย้ำออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ปล่อยผ่านนะครับใครที่โกงใครที่เกี่ยวข้องใครที่เกี่ยวโยงเตรียมตัวนะครับผมทั้งผู้ซื้อข้อสอบผู้รับข้อสอบผู้ที่จ้างวานผู้ที่ทำการโกงโดนกันยกแผงแน่นอนนะครับก็ถือเป็นข่าวเปิดฉากช่วงแรกที่แซ่บแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่พยายามตั้งใจในการที่จะสอบเข้ามาในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยครับผมก็ภาวนาเอาใจช่วยต่อกันต่อไปนะครับว่าให้กระบวนการยุติธรรมเหล่านี้นะครับสามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่สอบเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์นะครับผมสอบเข้ามาด้วยตัวเองด้วยความสามารถและความรู้นะผมก็เอาใจช่วยนะครับทั้งทางด้านท่านอนุทินเลยนะครับที่ดำเนินการปราบปรามนะครับผมจับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยผู้ที่พยายามสู้เพื่อความฝันของตัวเองอยู่นะครับเอาละครับขยับมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้าง นะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับหรือเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่ในแวดวงสื่อมวลชนบ้านเราเลยครับเมื่อไทยนะครับได้จับมือกับประเทศจีนกับจีนนะครับผมปูทางนะครับสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่อนาคตครับโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เดินทางไปร่วมการประชุมพันธมิตรสื่อมวลชนเอเชียใต้นะครับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2519ครับที่นครคุนหมิงนะครับผมขออภัยครับนครคุนหมิงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้พบปะหารือกับนางเจิงเยี่ยนอธิบดีสำนักงานศาลนิเทศนะครับประจำมณฑลยูนานนะครับผมพร้อมด้วยผู้บริหารสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยนะครับงานนี้นะครับผมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะเดินหน้าโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนไทยจีนครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านประสบการณ์จริงนะครับโดยทางยูนานก็ได้ฝากประโยคเด็ดมาด้วยครับว่าฟังเรื่องยูนานร้อยครั้งไม่สู้มาเยือนครั้งเดียวครับก็ซึ่งทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับก็ได้ทำการตอบรับเป็นทันทีเลยนะครับผมพร้อมย้ำว่านี่แหละจะเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนนะครับสมคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดคุยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนเชิงยุทธศาสตร์ครับถึง4ด้านด้วยกันทั้งเรื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อนะครับแพลตฟอร์มข่าวสารนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบุคลากรรวมถึงการร่วมมือผลิตข่าวสารและการนำปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI มาใช้ในงานสื่อสารมวลชนร่วมกันในอนาคตนั่นเองครับผมถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมเศรษฐกิจและที่สำคัญเลยคือความมั่นคงร่วมกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนนะครับนี่แหละครับผมกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทำเรื่องทำราวยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับมีการเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนนะครับผมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราเฝ้าคอยนะครับว่าอยากจะให้มีการพัฒนานะครับผมจาก ประเทศไทยสู่สากลนะครับผมก็วันนี้นะครับได้เริ่มก้าวสำคัญอย่างยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะมีโอกาสได้ไปเยือนยูนานนะครับผมยูนานนะครับผมแล้วก็สามารถนำความรู้และวัฒนธรรมต่างๆกลับมาได้ไหมนะครับเอาละครับขยับมาดูความพร้อมของบ้านเรากันบ้าง นะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกกันบ้างครับล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับกระทรวงการคลังร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งโต๊ะแถลงนะครับความพร้อมแบบ 100% ในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับที่กำลังจะระเบิดความยิ่งใหญ่ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับจดไว้ในปฏิทินเลยนะครับผม12ถึง18ครับผมทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยท่านวิทัยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าเวทีนี้จะเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ครับนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาโลกครับภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันแนวคิดที่ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับเพื่อลดภัยคุกคามทางการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับงานนี้ไทยเรายังจัดเตรียมเรื่องการชูซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับมีการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะผ้าบาติกพิมพ์ลายบุขออภัยครับพิมพ์ลายบุผาบรมราชินีนาถนะครับมาใช้ตกแต่งสถานที่นะครับผมแถมอาหารเครื่องดื่มที่เสิร์ฟก็ยังคัดเอาสินค้า GI หรือสินค้าขึ้นชื่อเฉพาะท้องถิ่นของไทยเนี่ยมาเสิร์ฟให้ผู้นำระดับโลกได้ชิมกันนะครับเรียกว่าเป็นการประกาศศักดาของอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สากลอย่างแท้จริงเลยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าในภาพที่เราเห็นนะครับผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าผู้นำหลายๆประเทศนะผมมีความชื่นชอบในอาหารไทยนะครับผมคุณภาพของสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยนี่ครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้สากลและผมนานาชาติเนี่ยหันมาสนใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นผู้นำเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่นำการประชุมระดับโลกระดับแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ประเทศไทยนะครับทำได้อย่างดีที่สุดและตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาใจช่วยกันนะครับในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026นะครับผมเอาละครับขยับมาดูอีกหนึ่งงานนะครับเป็นเรื่องของงานสำคัญเลยนะครับงานเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันนะครับผมล่าสุดก็ท่านสุชาตินะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับได้ร่วมถ่ายทำวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อโปรโมทงานใหญ่อย่างงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับโดยงานนี้นะครับรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะครับผมไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ปักหมุดรอชมแล้วก็ให้ทุกท่านไปร่วมงานนะครับผมก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่จะมีพระภิกษุสงฆ์นะครับถึง225รูปจาก40วัดครับมาร่วมบิณฑบาตทางเรือใน3เส้นทางสายประวัติศาสตร์ครับทั้งครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบครับถือเป็นการฟื้นฟูและสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยริมสายน้ำที่ต้องบอกเลยว่างดงามไม่แพ้ชาติใดแน่นอนครับใครที่มีโอกาสไปแถวนั้นช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดได้ผมห้ามพลาดที่จะไปร่วมงานกันเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะเป็นงานที่หาดูได้ยากแล้วก็เป็นงานที่รัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งใจจัดทำขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมครับเอาละครับจบไปแล้วกับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมช่วงนี้ก็นำเสนอข่าวต่างๆมากมายให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมให้ทันข่าวเด่นของประเทศไทยของเราแล้วก็ข่าวที่เชื่อมประเทศไทยเราสู่สากลโลกครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันครับเรามาพักกันสักครู่นะครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงที่2นะครับผมข่าวใต้รายวันครับก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับผมให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ช่วงแรกนะครับผมหมายถึงว่าข่าวแรกก็จะเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับทางด้านเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับผมก็ล่าสุดนะครับทางจังหวัดภูเก็ตของเราเดินหน้าลุยไฟบังคับใช้กฎหมายปราบปรามพวกบุกรุกป่าอย่างจริงจังเลยแหละครับโดยท่านชวดนรินทร์นะครับผมเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตหรือชุดปฏิบัติการนารายนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และสปก.ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามีการลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดบริเวณซอยควนโตนตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตครับจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้เจอจะเลยนะครับว่ามีการแผ่วถางป่าและสร้างบ้านพักสร้างคอกสัตว์นะครับผมไปแล้วถึง8หลังด้วยกันตรวจเช็คพิกัดแล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนชัดเจนเลยนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าครับรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9รายนะครับผมแบ่งเป็น2คดีคดีแรกจับได้3คนนะครับกำลังเชื่อมเหล็กขุดดินสร้างบ้านเลยครับพร้อมขยายผลแจ้งข้อหาผู้ว่าจ้างอีก1รายส่วนคดีที่2นะครับจับเพิ่มอีก6รายนะครับที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของและพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับผมที่ทำการบุกรุกพื้นที่เหล่านั้นนะครับสรุปนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่ก็ยึดคืนพื้นที่ป่าเทือกเขาหน้าเกิดในพื้นที่ป่าไม้นะครับรวมแล้วเกือบ6ไร่นะครับผมพร้อมคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งโรงพักกรณ์นะครับดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะครับผมซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าโชตรินทร์เกิดสมนะครับก็ได้ย้ำเลยชัดเจนเลยนะครับว่าจะบูรณาการตรวจสอบความเขาเรียกว่าความถูกต้องนะครับแล้วก็ปราบปรามผู้ที่ทำการบุกรุกนะครับผมที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องใครที่คิดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติของส่วนร่วมเตรียมตัวโดนจับดำเนินคดีไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราก็ได้เน้นย้ำมาอยู่ตลอดนะครับว่าจะคืนความยุติธรรมและความถูกต้องให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเอาละครับยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตของเราต่อนะครับผมมีหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกันนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าไทยกันด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับท่านผู้ว่าชวนนรินทร์เกิดสมนะครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับผมและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนควงแขนกันไปเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้านะครับที่ร้านพัดนะครับผมซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดร้านอย่างเป็นทางการโดยมีคุณกุหลาบเจษฎาวันนะครับผมขออภัยครับเจษฎาวันผู้บริหารร้านอาหารระยะคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับสำหรับร้านพัดนะครับสาขาภูเก็ตแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาเปิดขึ้นนะครับเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยสินค้าจะถูกจัดส่งมาใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์เลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าจากอีกหลายมูลนิธิมาร่วมจำหน่ายด้วยครับภายในร้านเนี่ยมีสินค้าคุณภาพให้เลือกซื้อเยอะมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋าครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ของกินของรับประทานนะครับผมของที่ใช้บริโภคนะครับเด่นๆเลยที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเช่นน้ำผึ้งชันโรงนะครับกะปิปากจกจากพังงากล้วยตากครับหรือน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยจากการนำเข้าจำหน่ายสินค้าเนี่ยจะถูกนำส่งมูลนิธิต่างๆโดย ไม่หักค่าใช้จ่ายครับเพื่อนำไปช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับให้ยั่งยืนนั่นเองครับท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับผมท่านชลดารินทร์เกิดสมก็ได้ฝากมาเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้ฟังรายการของเราในวันนี้นะครับว่าอยากให้แวะไปเยี่ยมชมและอุดหนุนกันนะครับผมก็สามารถไปแวะไปเยี่ยมไปชมไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านตั้งอยู่ภายในบริเวณร้านอาหารระยะถนนดีบุกตัดใหม่ครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มตรงนะครับใครไป4ทุ่มก็ไม่น่าจะได้เจอร้านนะครับผมโปรดอยากจะบอกทุกท่านว่าได้โปรดไปร่วมสนับสนุนกันดีกว่านะครับเพื่อให้คนไทยของเราเนี่ยมีอาชีพที่ดีนะครับผมมีรายรับรายจ่ายเหมาะสมสัมพันธ์กันช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ไปร่วมสนับสนุนสินค้าไทยสืบสานแนวพระราชดำริด้วยกันนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้พยายามขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมใครนะครับที่มีเวลาว่างนะครับหรือสนใจในสินค้าเหล่านี้ก็แวะเวียนไปดูกันได้นะครับที่ร้านพัดนะครับผมสะกดให้ฟังดีกว่าบางคนงงพัดแบบไหนจะเซิร์ช Google Map ยังไงนะครับสะกดด้วยแบบนี้นะครับผมก็ร้านแล้วก็พัดโดยการสะกดว่าพอสำเภาไม่หันอากาศทอทหารรอเรือพอพานไม่หันอากาศทอพุทธเท่านหนูกะลันครับถ้าให้แบบพูดกันแบบจำง่ายๆนะครับผมพัทรพัดก็ได้แต่จริงๆร้านตั้งชื่อไว้ว่าพัดนะครับผมก็ลองไปกันดูนะครับเอาละครับยังมาเกาะติดอยู่กับเรื่องราวดีๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเรากันต่อครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและน่าตบมือปรบมือให้ดังๆเลยนะครับผมกับความสามารถของเยาวชนไทยในเวทีโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าข่าวนี้นะครับทีมงานโสทภูเก็ตนะครับนำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านวิมลหนุ่มแก้วและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านดัชนีสัจบุทวีนะครับแล้วก็ทีมงานโสทภูเก็ตเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตร่วมทำข่าวนี้ด้วยตนเองนะครับเมื่อวานนี้ครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าชลนฤทินเกิดสมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและศึกษาธิการจังหวัดได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องน้องเนเน่รอยันนะครับผมดีกี่ยอดวิว100ล้านวิวภายในไม่กี่วันนะครับผมเป็นผู้เข้าประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับที่เป็นหนึ่งเดียวที่กระโดดเหยียบแท่น100ล้านวิวนะครับผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องเนเน่รอยันนะครับหรือนางสาวรัตติการอำลอยนะครับเยาวชนคนเก่งวัย16ปีจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา International School ครับที่สร้างชื่อเสียงทางด้านดนตรีระดับนานาชาติให้กับประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าโปรไฟล์ของน้องเน่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยในผมเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบนี่แหละครับจนตอนนี้เนี่ยมีผู้ยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า3ล้านคนนะครับผม3ล้านคนไปแล้วทะลุพุ่งแบบยอดสุดยอดเลยนะครับผมยอด follower ยอดติดตามในหลายแพลตฟอร์มนะครับแถมล่าสุดนะครับยังสร้างความปังระดับโลกด้วยการผ่านเข้ารอบรายการ America Got Talent ครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผมจากการโชว์ดีดกีตาร์นะครับผมและร้องเพลง Zombie ของ The Canberry นะครับจนคว้าใจกรรมการผ่านเข้ารอบไปด้วยคะแนน4 yesนะครับผมแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะครับผมส่วนตัวน้องเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นนะครับผมคือการที่จะได้4 yes เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากน้องคือทำใจตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ได้แล้วมันจะได้3 yes นะครับผมหรือ3ผ่านในประเทศไทยของเราก็เรียกว่า3ผ่านนะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้4 yes นะครับยิ่งกับคุณไซมอนที่เป็นกรรมการที่มีขึ้นชื่อเรื่องของการติเตียนผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็คือจะเป็นคนที่ให้ใจกับผู้แข่งขันยากมากแต่น้องเนเน่ของเราได้4 yes ไม่พอไซมอนชมน้องเนเน่ของเราด้วยครับน้องก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ตื้นตันที่สุดในวันนั้นแล้วก็น้ำตาคลอพูดเลยว่าน้องบอกเลยว่าน้ำตาคลอเลยครับวันนั้นแต่ฮึบเอาไว้เพราะว่าไม่อยากร้องไห้ออกมานะครับเพราะว่าเป็นวันที่มันเป็นความปราบปลื้มปิติยินดีเนี่ยผมน้องก็เลยแสดงด้วยความดีใจออกมาทุกท่านเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับน้องยังถูกรับเลือกให้เป็น featured artist นะครับหรือ เป็นของค่ายเพลงระดับสากลอย่าง Enya Music ครับและกำลังเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองอีกด้วยครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องเนเน่หรือว่าอยากสนใจว่าน้องเนเน่เป็นใครลองไปเสิร์ชนะครับเนเน่ News Royal Music นะครับภาษาอังกฤษนะครับ NENE ROYAL MUSIC นะครับเนเน่ Royal Music ครับก็ต้องบอกนะครับว่างานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่แบบคือท่านเขาเรียกว่ามีความชื่นใจมีความภูมิใจคือรู้สึกพราวมากๆกับน้องนะครับผมก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่ว่าน้องเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนมีความมุ่งมั่นครับมีความอดทนแล้วก็ใช้พรสวรรค์พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จครับพร้อมอวยพรให้น้องเนี่ยก้าวไปได้ไกลในเส้นทางดนตรีระดับโลกต่อไปครับถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดยอดที่คนภูเก็ตบ้านเราน้องเนเน่เนี่ยได้ทำสิทธิยิ่งใหญ่ออกมานะครับก็อยากจะบอกคนไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตเองว่าให้ร่วมกันสนับสนุนน้องเนเน่รอยัลของเรานะครับผมให้ได้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกต่อไปให้ได้เฉิดฉายบนเวทีโลกนะครับเพราะน้องเนี่ยพยายาม represent ความเป็นไทยอยู่แล้วในกระผมน้องเป็นคนไทยน้องยืนยันเป็นแบบชัดเจนทุกเวทีทุกการสัมภาษณ์ว่าเหมือนเมื่อวานนะครับน้องพูดเลยว่าคือพูดอย่างชัดเจนเลยว่า I'm from Phuket Thailand นะครับผมน้องย้ำจุดยืนชัดเจนว่าฉันนี่แหละคนไทยฉันนี่แหละคนภูเก็ตครับผมนี่แหละครับก็ทำให้เราเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆในตัวน้องนะครับเอาละครับโอ้ยภูเก็ตมาเยอะแล้วนะครับผมขยับไปที่จังหวัดต่อๆไปกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเบื่อว่าเอ้ยทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังอะไรอย่างนี้ฉันฟังอยู่ที่สถานของจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่นะครับเอาล่ะเราขยับมาที่จังหวัดเพื่อนบ้านสุดที่รักของเรากันบ้างนะครับเคลียร์จากภูเก็ตนะครับข้ามสะพานสารสินมาดูกันที่จังหวัดพังงาบ้านใกล้เรือเคียงของเรากันบ้างครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่รพสตตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับพี่น้องประชาชนรวมถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับเดินทางมาต่อคิวรอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ครับบอกเลยว่ามากันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนปัจจุบันเลยนะครับผมหมายถึงว่าตั้งแต่เช้ายันถึงเวลาที่ทำการเลยทีเดียวนะครับโดยงานนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้องอสม.มาคอยช่วยอำนวยความสะดวกครับทั้งเรื่องการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้อย่างใกล้ชิดเลยแหละครับผมซึ่งชาวบ้านที่มาฉีดต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับบ้านเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกสุดๆนะครับทำให้โรคระบบทางเดินหายใจระบาดเนี่ยก็ระบาดได้ง่ายนะครับผมการฉีดวัคซีนไว้ก่อนก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะครับผมทางด้านแพทย์หญิงณัฐวดีจิรกิจนะครับก็ได้ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กครับเพื่อช่วยลดอัตราการป่วยหนักและการเสียชีวิตครับผมดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือมีรายชื่อติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันได้เลยครับก็เป็นข่าวสารจากฝั่งพังงานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับไปดูสถานการณ์ของจังหวัดถัดไปในฝั่งอันดามันของเรากันต่อเลยนะครับขยับมาดูกันที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพี่จังหวัดน้องก็จังหวัดภูเก็ตกันนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยของสถานบันเทิงเนี่ยยังต้องยกให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบเสมือนจริงขึ้นมาครับโดยมีท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานบริการครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ร้านควันฟางในอำเภอเมืองกระบี่นะครับโดยเป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในร้านครับมีการซ้อมอพยพนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการการระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุครับรวมถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้บาดเจ็บตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอนครับการซ้อมในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยนะครับเพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุการประสานงานว่าถ้าเกิดเหตุจริงขึ้นมาเนี่ยจ จ้าหน้าที่จะต้องเข้าพื้นที่และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไรในผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยในจังหวัดกระบี่เองก็มีสถานบริการและสถานบันเทิงอยู่ทั้งหมด125แห่งครับทางจังหวัดสั่งลุยนะครับผมตรวจมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะครับพร้อมกำชับให้ทุกร้านเนี่ยต้องทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่ากระบี่เนี่ยพร้อมดูแลความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ครับก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดกระบี่ก็ได้เน้นย้ำว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาได้อย่างสบายใจนะครับผมเพราะว่าจังหวัดกระบี่พยายามผลักดันเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วเป็นประจำและต่อเนื่องมาจากอดีตตั้งแต่นานแล้วนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะครับผมก็เช่นเคยครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเวลา 9:30 นาทีนะครับที่ภูทารารีสอร์ทอำเภอเมืองระนองนะครับผมท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันนะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ครับซึ่งบอกว่างานนี้นะครับจัดขึ้นยาวๆ2วันระหว่างวันเมื่อวันนี้15กรกฎาคมถึงวันนี้นะครับ16กรกฎาคมนะครับผมโดยท่านผู้ว่าราชการขออภัยครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เน้นย้ำในที่ประชุมเลยนะครับว่าปัญหาการค้ามนุษย์จะแก้ให้จบและยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมจะต้องร่วมกันในการบูรณาการร่วมกันในการขจัดเรื่องเหล่านี้ออกไปนะครับต้องอาศัยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนมากที่สุดนะครับคอยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังคัดกรองครับและประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับผมการอบรมในครั้งนี้ก็เลยจัดขึ้นเพื่อติวเข้มนะครับเป็นการติวเข้มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการค้ามนุษย์ใหม่ๆนะครับรวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพมจ.นั่นเองนะครับผมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดระนองของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่น่าชื่นชมนะครับผมสำหรับการปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงเรื่องการค้ามนุษย์นะครับผมเป็นสิ่งที่จังหวัดระนองเนี่ยพยายามขับเคลื่อนมาตลอดนะครับเพราะว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งพม่าหรือเมียนมาของเรานะครับใกล้มากๆเลยนะครับผมหลายจุดก็มีเส้นทางธรรมชาติมากมายหลากหลายนะครับซึ่งการกระทำผิดกฎหมายก็บอกได้เลยว่าตรวจจับได้ยากมากๆนะครับด้วยสภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าคนท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่ทำการกระทำผิดกฎเนี่ยมักจะรู้ที่รู้ทิศรู้ทางนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยมีการดำเนินการในส่วนนี้มาตลอดและพยายามผลักดันให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆปีทุกๆเดือนนะครับเพื่อนก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับผมในจังหวัดระนองของเรานะครับให้สามารถดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองได้อย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาของรายการเล่าข่าวดามันแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่พยายามติดตามข่าวสารต่างๆนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆกับรายการของเรานะครับผมต้องบอกว่าผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์เวียรสัยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธนะครับช่างเทคนิคไฟฟ้านะครับที่คอยควบคุมรายการให้เรานั่นแหละครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับที่งานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรัก

0: ูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ21ล้าน1แสนคนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว3ล้าน1แสนคนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุด

0: งดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อปชูการ์แคนดี้จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
4: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็คุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวใครตัวมันตัวมึงตัวกู
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทา

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันพฤหัสบดีนะคะที่16นะคะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะสาราอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาพูดคุยกันนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะแม้ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะใครมีผลงานเพลงไหนที่ชื่นชอบนะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องห่างกันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076 460 511นะคะ

ล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะก็ถือได้ว่าเป็นผลงานเพลงที่ช่วงนี้นะวอนลมนะคะฝากรักนะแต่ก็บางพื้นที่อาจจะไม่ต้องวอนเรื่องของลมนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะทั้งนั้นค่ะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองวันนี้นะคะเจอกับแสงแดดนะคะผู้ฟังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกนะคะทุกวันเลยนะก็ธรรมดาค่ะผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฝน8แดด4นะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็มีสายจากมะกอกมากน้อยนะขอผลเงินเพลงนะคะเสน่ห์นางไพรนะบอกว่าเออวันนี้เนี่ยเพลงเพราะทุกเพลงเลยเดี๋ยวก็น้องหาก็จะจัดให้นะแต่ตอนนี้ค่ะสลับจะเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนะในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยือนประเทศจีนนะคะอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมค่ะสานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะมีกำหนดการนะคะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการค่ะตามคำเชิญนะคะของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อในเรื่องของทางการทูตนะคะประเทศไทยแล้วก็จีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51และต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฝงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้นะคะผู้ฟังก็ครอบคลุมไปด้วยกันถึง3เมืองนะคะที่สำคัญนะก็เป็นในส่วนของการเยี่ยมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกค่ะตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปสานสัมพันธ์ในโอกาสหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนนะคุณผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งออกนะก็จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปค้าขายได้นะคะก็จะทำให้ไตรมาสเรื่องของการค้าขายหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมากันที่ประเด็นที่ต้องจับตามองนะสำหรับเรื่องของครม.ค่ะได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังนะตั้งตารอนะคะในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะคะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการเสนอซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในปีนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยเข้าถึงนะคะมีผู้มีรายได้น้อยจริงกลุ่มเปราะบางผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการค่ะให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นกลุ่มที่ชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ2ก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กรณีบิดามารดานะคะผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินนะคะไม่พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะนำมาใช้นะ3ก็คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อรวม100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งทั้งนี้เองค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศผลนะผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อประกาศผลแล้วนะคะผู้ฟังต้องทำอย่างไรผู้ที่
ได้รับสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรายใหม่ค่ะผู้ฟังต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนนะคะผ่านแอปเขาเรียกว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งที่น้องหาได้เกริ่นไปก็จะมีธนาคารด้วยกันถึง5แห่งนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะธนาคารอิสลามนะธนาคารส่งอาคารสงเคราะห์นะคะก็ไปยืนยันตัวตนนะทั้งนี้ค่ะและเมื่อไปยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เมื่อไหร่นะผู้ฟังก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ประธานโทษค่ะรายเดิมเนี่ยวันที่1สิงหาคมนะสำหรับรายใหม่นะคะจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17เมื่อเขาประกาศรายชื่อแล้วใครที่ไม่มีสิทธิ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ยาวไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะผู้ฟังนะก็เตรียมตัวนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ยังไม่มีรายชื่อนะสำหรับรายใหม่นะคะสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31นะคะผู้ฟังนะ31กรกฎาคม2569นี้ค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปดูหลักเกณฑ์ต่างๆรวมไปถึงเงื่อนไขที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะต่างๆเลยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือสิทธิ์ที่จะต้องใช้นะคะรายใหม่ก็ประมาณวันที่1ตุลานะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วก็รายเดิมก็จะเป็นวันที่1ในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนนะวันที่1สิงหาคม2569ค่ะไปกันที่ผลงานเพลงนี้นะคะผู้ฟังแล้วก็อีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะเสน่ห์นางไพรของมะกอกหมักน้อยที่ขอกันเข้ามา

0: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งมอบให้ผู้ฟังนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องหาผลงานเพลงที่มากของมักน้อยขอกันเข้ามาแล้วนะยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะมานะเดี๋ยวจะทดแทนด้วยผลงานเพลงอื่นแล้วกันนะคะมากันที่ประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะในช่วงที่2ของรายการนะก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวค่ะสำหรับในส่วนของการรื้อโครงสร้างค่าไฟจากต้นตอค่ะดันการไฟฟ้าเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาค่าไฟของรัฐบาลค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตนเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายเรื่องนะที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมานานค่ะและเป็นสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่แก้ค่าไฟเพียงปลายทางแต่ต้องรื้อให้ถึงต้นตอของปัญหาซึ่งการที่มีมติของการประชุมนะคะของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ฟังก็สะท้อนหลากหลายอย่างนะคะก็คือพูดแล้วทำโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั่วไปเพราะว่าเป็นภาระที่รัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบค่ะการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟจึงเป็นการทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นและไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการมานานก็คือค่าไฟบ้านที่ต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยคนใช้ไฟไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟไฟบ้านนะคะที่อยู่อาศัยประมาณ200หน่วยแรกก็ค่ะเหลือประมาณ3บาทต่อหน่วยพร้อมปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีทะเบียนบ้านค่ะเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษารวมไปถึงแรงงานที่ได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมาซึ่งทั้งนี้เองค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสัญญาซื้อไฟราคาแพงซึ่งเป็นต้นทุนที่ฝังอยู่ในระบบมาอย่างยาวนานนะคะโดยทางด้านของการอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานเพื่อที่จะมีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าและนำไปสู่การลดค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในระยะต่อไปค่ะทั้งนี้เองค่ะสำหรับธุรกิจ Data Center นะถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะของรัฐบาลนะคะที่มีการชี้แจงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะกิจการนี้นะคะใช้ไฟและน้ำจำนวนมากนะมีผลนะคะกับที่ค่าไฟหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนจริงทั้ง LNG ระบบสายส่งและทรัพยากรน้ำไม่ให้ภาระย้อนกลับมาที่ครัวเรือนทั่วไปค่ะอีกเรื่องสำคัญก็คือการเดินหน้าโซลาร์ฟาร์มนะคะชุมชน 1,500 เมกะวัตต์นะคะภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าประชาชนที่พรรคภูมิใจไทยเคยประกาศไว้นะคะเพื่อเปิดให้โอกาสให้กับประชาชนหรือว่าชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงผู้จ่ายไฟปลายทางนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรื้อถอนเอาจริงเอาจังสำหรับโครงสร้างค่าไฟจากต้นต่อดันการไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ฟังส่งต่อผลงานเพลงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวน้องฮาจัดหาผลงานเพลงเพราะๆแล้วกันนะมานะเพราะว่ายังหาผลงานเพลงที่มาขอกันเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องหาผลงานเพลงอื่นนะทดแทนไว้แล้วก็ติ๊กไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดในวันพรุ่งนี้ละกันค่ะเดี๋ยวไปรับฟังผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ย 11:46 นาทีกันแล้วนะคะเดินทางมาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะในวันนี้นะคะเพราะว่ายังมีผลงานเพลงเพราะๆที่ยังติดค้างกันอยู่แล้วก็มีประเด็นอีกหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะมากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะในวันนี้นะยังมีในส่วนของโซนของอำเภอป่าประธานโทษค่ะตำบลกระสมกันบ้างนะมีพี่น้องประชาชนนะคะแห่รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดเสี่ยงป่วยช่วงฤดูฝนบรรยากาศนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะผู้ฟังเป็นไปอย่างคึกคักเลยหลังมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะประจำปีนี้โดยมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการเดินทางค่ะมารอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงอสม.ค่ะได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและได้มีการให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรับวัคซีนนะคะเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าการที่เดินทางมารับวัคซีนในครั้งนี้เนี่ยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเป็นช่วงที่หน้าฝนโรคที่มักจะมากับหน้าฝนเนี่ยมีหลากหลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคระบาดทางอื่นๆนะคะดังนั้นในการที่ไปฉีดเนี่ยมันก็จะทำให้ลดความเสี่ยงค่ะในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการรณรงค์กันแล้วก็เชิญชวนกันนะคะใครที่มีรายชื่อนะที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะก็ไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะทั้งนั้นโรคที่มักจะมากับหน้าฝนนะมีหลากหลายโรคเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โรคที่แบบว่าหลากหลายโรคนะน้องฮะไม่เกริ่นนะคะแต่ทั้งนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะของเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะมากันที่ข่าวดีกันบ้างนะในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอกันเลยทีเดียวค่ะช็อปสินค้าคุณภาพราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดสูงสุด 58% นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะและที่ว่าการอำเภอ8อำเภอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และห้างท้องถิ่นพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 58% กันเลยทีเดียวซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปคุณภาพในราคาพิเศษนะคะพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันศุกร์นั้นก็คือวันพรุ่งนี้นะศุก ซึ่งตรงกับวันที่17และ31กรกฎาคมนะคะวันที่14และวันที่28สิงหารวมไปถึงวันที่11และ24กันยายน2569ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะครอบคลุมทั้ง8อำเภอก็ได้แก่อำเภอไทเหมืองอำเภอเมืองพังงานะคุณผู้ฟังอำเภอกระโปงอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอไทเหมืองและอำเภอเกาะยาวค่ะโดยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้นะคะที่จุดจำหน่ายที่กำหนดในแต่ละอำเภอซึ่งก็มีทั้งห้างค้าส่งครับปลีกทันสมัยนะคะสมัยใหม่และผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้นะใน8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะจัดกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์นะคะบูรณาการหลากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวค่ะ 11:51 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันและกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมในวันพรุ่งนี้นะคะงดจ่ายกระจายงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการของเราก็ยังคงเดินหน้าค่ะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนำมาอัปเดตกันนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเย็นวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคาร

0: และช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ก็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่เทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
1: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่มีศักยภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือรัฐมนตรีแรงงานญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขยายโอกาสจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่น
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือกับนายอุเอโนะ เคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อ

0: ชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่าง2ประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลเพื่อเตรียมแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความพร้อมของไทยในการส่งแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทใน2ช่องทางหลักได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทาง Bond Connect Platform จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
4: Plus ในที่นี้ก็คือ Plus ของออม Plus นี่คือ Plus รายเดือนด้วยคือคนนี้มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ Plus ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะคะ Plus ในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะที่เราพัฒนาช่องทางนี้นะคะก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
3: นางจินดารัตน์เปิดเผยอีกว่าผลการตอบแทนการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนกับรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงรวมถึงแพลตฟอร์ม Bond Connect จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตามกลไกตลาดและราคาที่ยุติธรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถขยายฐานนักลงทุนไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือน ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิชูมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามบูรณาการทุกหน่วยเสริมความมั่นคงชายแดน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยสอดรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายพร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือ K9 ชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัข K9 ชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
7: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
9: นายแพทย์เชวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองการผ่าทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดก็ยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์พีรชาคู่เกษมกิจผู้อำนวยการกองการชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่งย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
10: นางสาพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
7: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
11: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
12: นายสมพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชนโด ดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
12: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์เฮย์คอเรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่ โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2 นาฬิกาขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข้งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา4 นาฬิกาศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดี้จากอินโดนีเซีย0-2เซต3-66-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไซคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพสิรินทร์อันดับ2ของกลุ่ม D ไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่ม D โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3มิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ 11-7 คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม9-11 11-7 11-5 และ 11-4 ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 9-11 และ11-6คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลก พาเฮกับหยางโปเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ1เกม 16-21 และ 16-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ1เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 น.นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซีจ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจากสวิฟต์โกลด์เรซซิ่งทีมมี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจากยามาฮ่า TNP PTT รูบิแคนทีมในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT รูบิแคนเรซซิ่งทีมในอันดับ3มี16คะแนนรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซีผู้นำคือตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda EK Mitsuสิทธิผลเดเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ธนัทละอองปลิวจากอิเดมิสุฮอนด้าทีมคริสต์มาสรั้งจ่าฝูงมี25คะแนนปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปันจรุษจิตวิรุษฉัตรจากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนนกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงห์คลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ Queen Cup Thailand Championship 2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้ผานิชคาดนาครายงาน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
21: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรและเวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์โทร025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษา
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีประเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไปอย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่16กรกฎาคม2569เป็นวันแห่งความหวังนะคะสำหรับ หลายๆคนนะคะวันนี้ก็ไปลุ้นกันนะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะ
0: ก็ไปลุ้นกันหอมปากหอมคอก็พอนะคะ
1: เอาแค่พอประมาณเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะ

0: คะ
1: ฉันดูก่อนนะคะไลฟ์สดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนเอ่ยที่ขึ้นมาย
0: ังไม่มานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่
1: คุณดูหน่อยเอาที่มาดูหน่อยทางนู้นขึ้นแล้วใช่ไหมทางจอหลักขึ้นแล้วใช่ไหมคะของเราน่าจะดี
0: มาแล้วค่ะ
1: เออคอมดิชันดีเลย
0: เดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะไม่แน่ใจ
1: ก็ยังไม่มา
0: ละ นะอดิชันมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วอ่ะคุณอัปเดตหน่อยค่ะวันนี้
0: สามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ใครที่อยากจะรับชมภาพฉากหลังที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะพาไปน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิดิฉันยังไม่เคยไปแต่ก็อยากไปมากๆเลยนะคะ
1: เพราะว่าสวยมากแล้วก็ดิฉันดูไปแล้วเนี่ยน้ำตกไม่สูงมาก
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เหมาะกับการไปเล่นน้ำได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาให้เข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำกระโดดน้ำได้หรือเปล่านะ
0: ค่ะหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงน้ำตกตาดโตนนะคะด้วยความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นผ่านลานหินกว้างท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้น้ำตกตาดโตนเนี่ยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตประจำวันค่ะก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันได้นะคะน้ำตกตาดโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีน้ำไหลตลอดปีนะคะด้านบนเป็นทานน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งทานร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะเหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตรแล้วก็ยาวไปตามลำน้ำประมาณ300เมตรทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหินมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆนะคะแล้วก็ไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง50เมตรค่ะเสน่ห์ของน้ำตกตาดโตนเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของน้ำตกซึ่งไม่ได้สูงชันเหมือนกับน้ำตกหลายแห่งในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินกว้างเป็นชั้นๆเกิดเป็นม่านน้ำสวยงามทอดยาวไปตามแนวหินธรรมชาติค่ะเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาหินแล้วก็กระทบกับโขดหินด้านล่างนะคะก็จะเกิดเป็นละอองน้ำสีขาวฟุ้งกระจายสร้างภาพที่งดงามแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกตาดโตนเนี่ยมีความสวยงามมากที่สุดเพราะว่าได้รับน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้ปริมาณน้ำมีมากเป็นพิเศษค่ะสายน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ต่อเนื่องก็ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับน้ำตกแห่งนี้นะคะนอกจากความสวยงามของตัวน้ำตกแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชท้องถิ่นค่ะการเดินสำรวจเส้นทางเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะไปกันได้
1: น้ำตกเที่ยวธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วคำว่าโตนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานเพราะว่าอยู่ที่อีสานเนาะ
0: ใช่ค่ะชัยภูมิ
1: ก็คือการกระโดดลงเหมือนว่ากระโดดลงไปในแม่น้ำอะไรเงี้ยไหลจากที่สูงโตนเนี่ยคือคำว่ากระโดดเหมือนกระโจนลงน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาษาอีสานนะคะภาษาลาวแต่ถ้าตาดเนี่ยน่าจะเป็นลานหินกว้าง
0: ลานหินกว้างก็ตรงกับชื่อ
1: น้ำตกเลยนะคะเป็นลานหินกว้างแล้วก็น้ำตกจากลานหินกว้างเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างเป็นน้ำตกขึ้นมาถ้าโตนภาษาอีสานคือกระโดดลงน้ำถ้าเป็นภาษาบ้านคุณคือ
0: โตนก็คือกระโดด
1: สำเนียงก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเนิ่นๆหน่อยนะภาษา
0: แต่คล้ายๆกัน
1: ทางเหนือนะคะโตนน้ำ
0: โตน
1: น้ำ
0: กระโดดน้ำใช่
1: กระโดดน้ำคือโตน
0: ลงไป
1: โตนลงไปนะคะอย่าลืมนะอาบน้ำเราก็จะใช้ศัพท์ภาษาเหนือกันหน่อยโตนแต่ภาคใต้ไม่แน่ใจนะใครอยู่ภาคใต้อัปเดตมาหน่อยค่ะว่าการกระโดดลงน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็อัปเดตกันได้ค่ะสำหรับใครที่ติดตาม เรื่องของการเกษตรนะคะในชั่วโมงนี้เราก็ยังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองซึ่งวันนี้เนี่ยแฟนคลับอาจารย์ทองเนี่ยรอแล้วเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยมีแมลง

0: ศัตรูพืชต้นตายต้นโอ้ยไม่เจริญไม่ออกผลอะไรอย่างเงี้ย
1: เตรียมได้ทุกคำถามเลย
0: ใช่นะคะเตรียมคำถามเอาแบบกระชับกระชับเนา
1: ะ
0: จะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค่ะก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะมาอัปเดตเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นซึ่งก็จะมีการเพิ่มการนำกลุ่มชายขอบเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มที่มีการตกหล่นที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านคน5ล้าน4แสนคนนะคะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์ไม่นำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่บิดามารดานี่แหละค่ะมาเป็นเหตุให้ตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการเสียภาษีเนาะก็มีเกณฑ์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่นับเกณฑ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ยกเว้นการนับวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรในการพิจารณาเกณฑ์หนี้ไม่เกิน 100,000 บาทด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้เจ้าเดิมรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: ท่านเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะหรือใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วหลายคนที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่บางคนในครอบครัวอาจจะมีนะคะไปดูได้ในแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแอปเป๋าตังก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แอปเป๋าตังก็จะเป็นทั่วๆไปด้วยเนาะแต่บางคนเขาก็จะโหลดไว้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ค่ะในขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ครายชื่อให้ดีในวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ภายในสิ้นเดือนนี้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่านไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่นั้นจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมแล้วค่ะเดือนละ300บาทต่อคนนะคะแล้วก็ลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนทุก3เดือนส่วนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ล่าสุดมีการรวมของกลุ่มที่เป็นชายขอบมาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นไปด้วยนะคะ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรานะคะพี่กบรู้ไหมว่ามวยไทยกับอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การจ้างงานค่ะพร้อมกับขยายโอกาสสู่ตลาดยุโรปซึ่งมีกำลังซื้อสูงแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้านมวยไทยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะจัดกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมฝึกกว่า530คนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบสแตนดาร์ดมวยไทยจิมนะคะปัจจุบันมีค่ายที่ได้รับการรับรอง138แห่งทั่ว ั่วโลกแล้วก็มียิมสอนมวยไทยในยุโรปราว 4,000 แห่งเลยค่ะช่วยสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะด้านอาหารไทยค่ะรัฐบาลก็ส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราไทยซีเล็กซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศนะคะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดสินค้าอาหารไทยด้วยสถาบันอาหารนะคะคาดว่าปี2569นี้การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่าราว1,400,000,000 ล้านบาทและตลาดสหภาพยุโรปนะคะจะขยายตัวถึง 15.9% เลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยรวมถึงโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกไปเผยแพร่ในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรวมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่นำมาสู่ประเทศไทยเรานะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะท่านเป็นปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะก
1: ับ
0: อาจารย์ทองธรรมดาที่ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
1: อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเรียกได้ว่าเป็นศัตรูพืชอีกหนึ่งศัตรูพืชนะคะที่อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของการป้องกันแมลงค่ะ
2: ก็เกิดจากอะไรล่ะเรียก SC แฟนคลับอ่ะเนาะ
0: ค่ะ
2: โอ้เข้ามาแล้วก็ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็ถามว่าจะแก้ไขยังไง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผมก็บอกเขาว่ามันแก้ไขไม่ทันมันต้องป้องกันไม่ใช่แก้ไข
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะต้องก่อนที่มันจะเป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเอายาอะไรฉีดก็ไม่หายนะครับก็คือมันเสียหายไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: เอายาไปฉีดนั่นมันคืนมาเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์เยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยชอบถามว่ามันเป็นแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะ
2: นะครับก็ตรงนี้ก็เลยเอามาคุยในวันนี้นะครับว่าโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหลายๆที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงแล้วก็ลมพัดหวนเนาะพัดกลับไปกลับมาน ะครับทั้งช่วงนี้แมลงจะเยอะมากอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนั่นนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แมลงอย่าบุกหนักมากนะครับทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับพอบอกว่าปีนี้น้ำจะน้อยก็ไม่กล้าทำนาก็ปลูกหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างเช่นพวกพืชตระกูลแตงโมนะครับพวกข้าวโพดพวกอะไรก็ตามที่ใช้น้ำน้อยนะครับก็คิดว่ามมันผลไม่เคยมีปลูกพวกพืชใช้น้ำน้อยก็น่าจะได้ผล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับปรากฏว่าหนีเสือปะจระเข
1: ้
2: นะครับโดยเฉพาะคนที่หันมาปลูกพืชตระกูลแตงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงไทยอะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ตรงเนี้ยปัญหาใหญ่ก็คือโดยเฉพาะพวกแตงโมแตงไทยหรือพืชที่กำลังทอดยอดทั้งหลายเนี่ยพืชที่มียอดที่เลื้อยออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวบนะฮะเป็นแตงปลาเป็นอะไรล่ะแตงล้านนะครับต
1: ั
2: วฝักยาวอย่างนี้นะพวกที่มีพืชที่เป็นยอดเลื้อยเนี่ยถ้าช่วงที่มันกำลังงอกใหม่ๆนะครับมีใบสัก 2-3 ใบนะครับหรือถ้ามีเริ่มมีข้อสัก2ข้อ3ข้อนะครับตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเคลียร์ไฟจะชอบมากนะครับอันเสียไปก็มากับลมมาที่แปลงอาหารก็คือพืชที่เราปลูกแล้วก็มาดูดน้ำเลี้ยงนะครับดูดน้ำเลี้ยง อันดับแรกเลยก็จะทำให้สีของใบเนี่ยซีดยางลงนะครับอันที่สองก็คือจะทำให้ยอดเนี่ยหงิกงอหรือใบหงิกงอนะครับปัญหาคือมันเพิ่งแตกยอดนะครับถ้าเป็นพืชที่โตแล้วนะครับหรือพืชที่มันมีหลายๆใบแล้วเนี่ยนะครับใบที่แก่เนี่ยเสี่ยงใบไม่กินนะครับมันจะกินแต่ใบอ่อนจนถึงกระทั่งใบเพสลาดคือใบที่กำลังหนุ่มสาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายใบยอดมันถูกกินแล้วก็ตัดยอดมันทิ้งนะครับให้มันแตกยอดใหม่แต่บางมันเพิ่งมี 2-3 ใบถ้าเราตัดยอดมันทิ้งมันตายเลยนะ
1: ค
2: ่ะนะปัญหาก็คือตรงนี้หรืออย่างพวกแตงโมแตงอะไรที่เป็นไม้เลื้อยที่มียอดเนี่ยนะครับพอถูกเพี้ยไปดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยยอดมันจะตั้งขึ้นแล้วก็โค้งงอเขาเรียกโรคไอ้โต้งเหมือนไอ้โต้งโก่งคอขันอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโรคไอ้โต้งนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแล้วมันไม่หายนะครับแล้วถ้ายอดมันยังไม่ยาวแล้วถ้ามันเป็นเราไม่ได้จะตัดยอดมันยังไงถ้ามันยอดมันมีหลายๆข้อแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรเราก็ตัดยอดมันทิ้งให้มันแตกตาข้างแตกยอดใหม่นะครับงั้นตรงเนี้ยก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องที่ปลูกพืชไม้เลื้อยพืชตระกูลแตงทั้งหลายเนี่ยว่าท่านต้องระวังมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าลมพัดกับพิษกลับไปกลับมาเนี่ยมาแรงมากับลมแล้วพืชท่านกำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนนะครับถ้าคนที่ปลูกเป็นอาชีพหรือเรียกมืออาชีพเนา
1: ะ
2: เขาจะมีแว่นขยายหรือแว่นส่องพระนะครับเวลานั่งเขาจะไปตรวจแมลงในแปลงโดยใช้แว่นส่องพระเนี่ยเป็นส่องนะครับหลายคนบอกโอ้ฉันตายังดีฉันมองเห็นนะครับเพี้ยไฟเนี่ยตัวมันทำที่ฝุ่นนะครับจนต่อให้คุณตาดียังไงมันก็ยากที่จะเห็นนะครับ
0: มันไม่เหมือนเพี้ยแป้งเนาะถ้าเพี้ยแป้งมันเห็นชัดกว่า
2: ถ้าเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับ
0: เพี้ยอะไรนะคะ
2: เนี่ยมันเห็นตัวใหญ
0: ่เป็นยังไงเพี้ยหอย
2: เพี้ยหอยเนี่ยมันจะคล้ายๆเพี้ยแป้งแต่มันไม่มีแป้งเกาะอยู่บนลำตัวนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเพี้ยแป้งเลยแต่มันไม่มีแป้งคุมอยู่ข้างบนมันจะเป็นตัวของมันเอง
0: ค่ะน้ำตาลแบบนี้เหรอคะตัวน้ำตาล
2: ใช่ใช่นะครับนั้นเพี้ยไฟไรแดงเนี่ย
0: ค่ะ
2: มันเป็นแมลงที่สังเกตยากฉะนั้นคนที่เขาปลูกเป็นอาชีพหรือมือใหม่ก็ได้เนา
1: ะ
2: เราก็ไปซื้อแว่นส่องพระหรือแว่นขยายสักอันหนึ่งแล้วพอเห็นท่าไม่ดีก็ไปส่องนะครับส่องช่วงสัก9 โมง 10 โมงเนาะให้น้ำค้างมันเริ่มแห้งซะก่อนในช่วงที่น้ำค้างยังตกอยู่หรือใบพืชมีความชื้นเนี่ยแมลงมันจะหลบนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันกลัวน้ำนะครับแต่ถ้าฝนตกมาแมลงพวกนี้ก็จะหายไปเพราะมันกลัวน้ำแต่พอฝนทิ้งช่วงอย่างช่วงเนี้ยเนี่ยมันจะมานะครับสีเช้าๆอาจจะมีบอกบ้างอย่างเงี้ยเราก็รอสัก9 โมง 10 โมงแล้วไปส่องนะครับถ้าเจอขี้ฝุ่นเดินได้ย้ำว่าขี้ฝุ่นเดินได้ครับแม้จะเป็นเล่นขยายเราก็ยังเห็นมันเล็กอยู่ดีนะครับแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆเนาะให้ท่านหากระดาษสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็เด็ดใบมาเคาะที่กระดาษนะครับท่านจะเห็นชัดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นขี้ฝุ่นเนี่ยเดินได้นะครับไม่ต้องใช้แว่นส่องพระก็ได
1: ้
2: แต่คนที่ตายังดีเนา
1: ะ
2: ถ้าคนตาไม่ดีก็ใช้แว่นส่องพระก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเสียไฟหรือจะตั้งไรแดงแต่ข้อแตกต่างก็คือไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินใบแก
1: ่
2: มันไม่ชอบกินยอดอ่อนแต่เพียงไปชอบกินยอดอ่อนไม่ชอบกินของแก่นะครับดังนั้นท่านต้องคอยระวังนะครับว่าของพืชท่านกำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนไหม
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่มีใบอ่อนใบเพสลาดแล้วใบเข้าสีแล้วท่านต้องระวังไร นะครับโดยเฉพาะไรแดงไรสนิ
1: ม
2: ไรสนิมเนี่ยถ้าเราคนที่ปลูกมะนาวจะรู้ดีปล
1: ู
2: กมะนาวแล้วผิวเป็นละมุดนะครับที่เขาเรียกว่าผิวเป็นขี้กราดนะครับเป็นละมุดนั่นนะครับไรละและโดยเฉพาะไรสนิ
1: ม
2: นะครับมาดูดกินนั้นเรียงแล้วทำให้ผิวเสียไปนะครับอันตรงนี้ต้องคอยระวังอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้าเป็นแล้วเอายาอะไรไปฉีดมันจะกลับคืนมาอย่างเก่าไม่ได้คือเซลล์ผิวมันเสียแล้วเสียเลยนะครับอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยช่วงของพืชที่ท่านปลูกมันต้นเล็กๆเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันเป็นเพราะถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือปลูกใหม่
0: จบเลย
2: นะครับแต่ถ้าโตแล้วมันจะพอแก้ไขได้นะครับก็คือตัดยอดมันทิ้งแล้วมันแต่ยอดใหม่แต่ถ้ามันเล็กๆก็คือถอนทิ้งปลูกใหม
1: ่
2: นะฮะปัญหาต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นเพลี้ยไฟหรือกระทั่งไรก็ตามนะถ้าเราจะป้องกันเน้นป้องกันเนา
1: ะ
2: ก็อย่างที่ผมเคยบอกบอลเพชรยาตูเอาบอลเพชรมาสักแผ่นหนึ่งนะครับทุกให้แหลกใบยาสูบยาเส้นที่ขายตามตลาดนัดที่ขายเป็นกิโลนะครับเอามา 1-2 ขีดนะครับแล้วก็เอารวมกันแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมต้มให้เดือดสักพักใหญ่หนึ่งรองเหล้ากากออกเวลาใช้ก็100 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรใส่น้ำยาล้างจานไปสัก 2-3 ช้อนนะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงตากดูดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟไรแดงหรือกระทั่งเพี้ยอ่อนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเน้นป้องกันนะครับหรือบางคนอาจจะใช้พวกสารชีวพันธุ์ครับอย่างเช่นดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอย่างเงี้ยฉีดป้องกันไปเลยคือไม่ต้องไปดูว่ามันมาหรือยังหรือมันดีหรือยังนะครับฉีดไปก่อนดีกว่า
0: อ๋ออันนี้ฉีดป้องกัน
2: แต่ถ้ามีแล้วก็คือไม่ทันถ้ามีแล้วไม่ทันนะครับจะใช้สมุนไพรกันอย่างที่ผมว่านะฉีดป้องกันไปเลยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าสารชีวพันธุ์หรือสมุนไพรมันต้องฉีดบ่อยเพราะมันมีฤทธิ์ไม่เกิน 5-7 วันนะครับโดยเฉพาะอย่างบอลเพชรยาสูบหรือกระทั่งดิวเรียบวกเมทาไลเซียมถ้าฝนตกก็คือหายนะครับก็คือยาหายไปนะครับพอฝนทิ้งช่วงมันมาอีกแล้วนะครับบางคนบอกถ้าไม่อยากฉีดบ่อยหรือไม่มีเวลาฉีดบ่อยไม่มีเวลาไม่มีแรงงานที่จะฉีดเราก็คงต้องใช้พวกสารเคมีเพราะว่าสารเคมีเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งมันจะป้องกันได้10-15วัน
0: โอ้โหยาวอยู
2: ่มันยาวประมาณ 2-3 เท่านะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ผิวของพืชได้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยได้เนาะถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟเนาะเราก็จะมีตั้งแต่บาเมกตินอีมาแบคตินนะครับอินิดาคอปิดนะครับสามตัวพอพูดเยอะเดี๋ยวท่านจะจำไม่ได้นะครับนะครับแต่พวกไรนะครับเราก็จะใช้กรรมฐานทองนะครับแล้วก็พวกสารที่ลงด้วยโปเรียกอะไรโปฟาไกด
1: ์
2: นะครับอะไรพวกนี้ก็จะป้องกันพวกอะไรได้นะครับพวกไพริดาเบนนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีทาร์ตอันนี้จะป้องกันอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่ปลอดภัยหน่อยก็จะเป็นพวกกรรมฐานทองนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วก็สามารถป้องกันอะไรได้นะครับดังนั้นตอนนี้ต้องเรียกว่าทุกพืชนะครับไม่ว่าข้าวนะครับถ้าข้าวเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงอย่างเงี้ยเพี้ยไปก็จะมาใบก็จะซีดจางนะครับด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นบางทีเนี่ยถ้ามันซีดมากๆเรามองไปเนี่ยเหมือนคนผมเป็นสีดอกเกลาน้องกบน้องอ้อรู้จักไหมผมสีดอกเกลา
1: เ
2: ป็น
1: สีเกือบจะขาวมุน
2: เกือบจะขาวนะครับบางคนเรียกโรคน้องอ้อนะครับ
0: แต่ยังไม่ทันงอกดีนะ
2: ยังเกือบจะงอกแต่ยังไม่งอก
1: ค่ะ
2: สวยดี นะครับเดี๋ยวท่านน้องกบน้องอ้อทิ้งไว้ก็จะรู้ว่ามันสวยนะ
0: เนี่ยตอนนี้ก็สวยแล้วค่ะชอบ
2: นะครับอันนี้แหละก็คือในข้าวก็จะเริ่มมีปัญหาเป็นมันสำปะหลังถ้าแตกยอดอ่อนเกี่ยวไปถ้าไม่แตกยอดพอผลทิ้งช่วงไม่แตกยอดใบล่างๆจะซีดนะครับแล้วจะมีเส้นใหญ่ๆเส้นคล้ายๆเส้นใยแมงมุมอยู่ใต้ใบอ
1: ัน
2: นั้นคืออะไรนะครับในมันสำปะหลังก็โดนในอ้อยก็โดนนะครับต้องเรียกว่าทุกพืชโดนหมดฉะนั้นท่านปลูกอะไรอยู่ถ้าไม่อยากให้มันเสียหายต้องเน้นป้องกันแต่ถ้ามันเสียแล้วมันเอาคืนไม่ได้ยกเว้นว่าท่านตัดยอดมันทิ้งแล้วให้มันแตกยอดใหม
1: ่
2: แล้วฉีดป้องกันไว
1: ้
2: นะครับดังช่วงนี้ก็เลยอยากฝากเตือนเพราะว่ามันน่าจะทิ้งช่วงอีกหลายวันเมื่อเช้าผมฟังกรมอุตุว่าฝนจะทิ้งช่วงไปถึงวันที่20 21 22นู่นแหละนะครับและหลังจากนั้นจะเริ่มมีฝนแต่ก็จะมีบางที่นะครับตรงนี้แหละปัญหามันจะยาวต่อเนื่องนะฮะอย่างที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญนั่นเองนะครับดังนั้นเราทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องวางแผนรับมือในทุกเรื่องเนา
1: ะ
2: นะครับฝนตกน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกเยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องมามีไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้ามันก็จะเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายแล้วมันแก้ไขไม่ทันก็อยากฝากท่านผู้ฟังเลยเนา
1: ะ
2: ว
1: ่
2: าสำรวจแปลงครับท
1: ุ
2: กอย่างช้าที่สุดอยู่3วันต้องลงสำรวจแปลงครั้งหนึ่งนะครับ5วันถึง7วันเด็ดขาด3วันนี่ก็ถือว่าช้าแล้วนะครับต้องมีเวลารีบกลับไปสำรวจแปลงครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าป้องกันดีกว
0: ่าทุกอย่างแหละเนา
1: ะ
0: ถ้าป้องกันได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดแล้วอันนั้นมันอาจบางที
1: แก้ไม่ได้
0: ทันก็ดีไปหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ทันแล้วเหมือนอาจารย์บอกว่าบางอย่างเนี่ยโอ้อาจารย์เคยบอกนะอันนี้มันไม่ทันละก็คือตัดทิ้งไป
1: เดี๋ยวปลูกใหม
0: ่เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้สมบูรณ์แบบคือป้องกันแล้วก็ต้องรู้หลักเรื่องของการทำการป้องกันต้องทำยังไงบ้างการเตรียมดินการดูเรื่องน้ำเรื่องท่าการปลูกต้องทำยังไงบ้างก็ถามอาจารย์ทองได้นะคะทุกปัญหามีคำตอบหมดค่ะ
1: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยเรื่องของการเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718
0: ค
1: ่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: 13นาฬิกา37นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของการเกษตรค่ะยังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718แต่ก่อนจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะขออนุญาตสักครู่ค่ะใครที่ช่วงต้นเดือนนะคะที่เราไปจัดรายการนอกสถานที่ที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เมืองทองธานีเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราได้มีการแจกหนังสือเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติซึ่งดร.ต้อมนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั้นก็ได้อนุเคราะห์นะคะ มีความยินดีที่จะส่งมอบหนังสือดีๆแบบนี้ซึ่งหาซื้อยากแล้วก็แพงด้วยเล่มหนึ่งเนี่ยตก400บาทเลยนะแล้วก็เป็นสีกระดาษอาร์ตมัน
1: กระดาษ
0: ส
1: ี
0: ทั้งเล่ม
1: มีภาพประกอบด้วย
0: มีภาพประกอบของสมุนไพรใครป่วยเป็นอะไรต้องใช้สมุนไพรตัวไหนมีข้อห้ามมีเอกสารอ้างอิงทุกอย่างละเอียดมากอยู่ในนี้แล้วก็บางท่านได้รับหนังสือไปแล้วคือ99% เนี่ยได้ไปแล้วแต่ว่ายังตกหล่นอยู่บ้างนะคะคุณธนิสรประจวบสุขคุณทิพย์รัตน์ธรรมศรีโรคุณอุดมสิงห์สุขแล้วก็มีคุณสมนึกคุณบรรจงคุณกรีธาคุณสมเกียรติคุณมานิตคุณวรางคณาจุกแก้วคุณนริศราอันนี้ชื่อเนี่ยไปซ้ำกับชั่วโมงสุขภาพแล้วนะคะเราขออนุญาตตัดออกจากรายการทูตที่ถิ่นไทยเพราะฉะนั้นยังมีเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกหลายเบอร์ที่ไม่รับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เลยฝากแจ้งมาที่ได้เอ่ยชื่อไปหรือว่าใครฟังอยู่ทางวิทยุไม่ทันเข้ามาดูทางเฟซไลน์ก็ได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเอิร์ธนะคะทีมงานของเราจะโทรไปที่รายชื่อที่กบให้ไว้นะคะว่าต้องรับโทรศัพท์ด้วยจะได้สอบถามชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะจะได้ส่งหนังสือไปซึ่งทางโรงพยาบาลก็ใจดีมากเลยนะยังคงอุตส่าห์ที่จะมาท้วงนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้รับเนี่ยเหลืออีกประมาณ15ท่านได้นะคะ
1: แล้วก็มีล็อตใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมแจกอีกเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์มะระขี้นกนะคะแล้วก็มีหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นดร.ต้อมบอกว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดโอกาสได้หรือว่าหนังสือกับเมล็ดมะระขี้นกเนี่ยอาจจะได้ช้าก็ได้นะคะ
0: ค่ะไปกันที่สายแรกเลยค่ะคุณน้องค่ะ
1: ค่ะคุณยาวนะคะโทรมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณยาวคะ
1: คุณยาวยังอยู่ในสายไหมคะ
0: คุณยาวเอ้ยคุณยาวไปแล้ว
1: คุณยาว
0: นะคะ
1: คุณยาวไม่อยู่แล้ว
0: นะคะไม่อยู่แล้วนะคะคุณอ้อย้ำเบอร์เลย
1: คุณยาวคุณยาวบอกว่าคุณยาวไม่รอ
0: ค่ะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันได้
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะสายยังว่างอยู่โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ18-17นาทีได้นะคะ
1: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณชวลิตนะคะถามอาจารย์ทองว่าต้นโหระพาใบจืดชืดมากเหมือนใบแมงลักเลยค่ะแบบนี้ขาดสารอาหารตัวไหนไหมคะ
2: โอ้คำถามมันกว้างนะ
1: กว้างไป
2: จริงๆถ้าปลูกวัลพาแล้วได้ใบมังลักมันก็ดีนะครับ
1: ค่ะ
2: มันก็ได้สองอย่างเลย
1: จ
2: ะไม่ใช่ละปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพดินที่ไม่เหมาะส
1: ม
2: นะครับเช่นดินเป็นกรดจัดหรือเป็นด่างเกินทำให้สารอาหารดูดไม่ขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใบซีดนะครับระบบรากเสียอย่างเงี้ยนะครับน้ำขังแช่ให้น้ำบ่อยเกินไปดินอุ้มน้ำนะครับ
1: ค
2: ุณต้องดูสาเหตุตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ในอย่างที่ผมพูดไห
1: ม
2: เพราะถ้าอย่างดินกรดเราก็ต้องหาปูนไปหวานถ้าดินด่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องเขาปรุงน้ำหมักไปลดความเป็นด่างลงนะครับน้ำขังแช่คุณจะทำทางระบายน้ำครับถ้าเป็นลักษณะดินเหนียวเนาะจะทำทางระบายน้ำนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้ามันอยู่ๆระบายมันซีดมันขาดธาตุไนโตรเจนนะครับคุณก็ต้องหาพวกขี้วัวหรือปุ๋ยตัวหน้าไปใส่ช่วยลงไปมันก็จะเขียวขึ้นมานะครับอันนี้มันฟันธงไม่ได
1: ้
2: เนาะต้องตอบว่างอย่างนี้แหละครับผม
1: ค่ะ
0: ไปกันที่เมื่อสักครู่ทีมงานลบออกไปคืออะไรคะ
1: สายหลุด
0: แอบเนี่ยโทรมาใหม่นะคะคุณสมชายเมื่อสักครู่เห็นนะ
1: โทรมาใช่ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718นะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณอ้นนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณอ้นคะทีมงานคุณไปประกอบไปดูคุณเอิร์ธหน่อยมาแล้วนะคะคุณอ้นสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
11: ครับหวังน้ำเขียวครับ
0: ใช่แล้วจ้า
11: เรื่องจานทองนิดหนึ่งว่าช่วยตายพรายมีจุดแก้อย่างไรครับหลายมากทีเดียวจานทองครับ
0: กล้วย
11: ก็ฟังเนี่ยฟังไงที่หนึ่งครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับผมครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
2: ช่วยตายพรายเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับจริงๆเราเคยพูดไปหลายครั้งนะครับช่วยตายพรายเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุเนา
0: ะ
2: อันดับแรกเลยเนี่ยต้นแม่มันตายพายแล้วแต่เอาลูกมันมาปลูกโอกาสที่ลูกมันจะตายพายจะเยอะมันติดเชื้อมาจากแม่มัน
0: อ
2: ันนี้ก็คือก่อนจะปลูกถ้าเราไม่รู้ว่าแม่มันตายพายไหมเราไปซื้อหน่อมาก็มาจุ่มยาฆ่าเชื้อราก่อนที่จะไปปลูกนะครับอันที่สองถ้ากล้วยที่ปลูกในดินเหนียวจะงามสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มออกอาการใบเหลืองครับแล้วก็ตายพายฉะนั้นในดินเหนียวเนี่ยท่านต้องปรุงดินให้เป็นดินร่วนหรือยกร่องนะครับยกโคกก่อนจะปลูกนะครับอันที่สามก็คือการใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงสูงจะทำให้ต้นอ่อนแอและเป็นตายพายนะครับอันที่สี่ก็คือน้ำขังฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ที่เหตุนะครับแต่ถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยมันตกเครือแล้วกล้วยกำลังลูกกำลังโตนะครับแต่บังเอิญใบมันเสียเยอะใบมันเหลืองเยอะถ้าอย่างเงี้ยมันจะมียาตัวนึงที่ไปฉีดเพื่อยับยั้งโรคนะครับทำให้โรคเนี่ยไม่รุนแรงขึ้นแล้วเราอาจจะได้ตัดกล้วยนั้นได้นะครับตัดเครือกล้วยนั้นได้มันจะชื่อว่าเทอร์คอซูเปอร์เอ็กซ์นะครับชื่อมันจะจำยากหน่อยเนาะเธอละครซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเนาะอันนี้เขาจะไปฉีดที่ต้นฉีดลงดินด้วยฉีดที่ใบที่อะไรเนี่ยทั้งต้นเลยนะครับก็จะช่วยยับยั้งโรคไม่ให้ลุกลามเร็วมันจะทำให้เครือกล้วยเนี่ยใหญ่ต่อแล้วก็สามารถจะตัดเครือได
1: ้ครับผมค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านค่ะคุณอุทัยนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทัยคะ
1: สายหลุดอีกแล้วนะวันนี้หลุดบ่อยเหมือนกันนะ
0: แข็งหน่อยนะคุณเอิร์ธนะคะเดี๋ยวคุณบุญประกอบไปดูอีกทีนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์นะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้สอบถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็มีคำถามออนไลน์นะคะฝากถามเรื่องของน่าจะเป็นเกี่ยวกับสวนทุเรียนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะคุณดิฉันเห็นว่า
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วค่ะ
0: คุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสมชายคะ
12: ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
12: สว
0: ั
12: สด
0: ี
12: ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะคะ
12: ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
12: อยากจะถามว่ามะเขือมันเป็นอะไรใบมันนั่นหมด
0: มันนั่นอะไรจ้ะมันเหี่ยวมันเน่ามันเสีย
12: เป็นใบไม้มันไหม้ขอบใบไม้ที่หวัง
0: ขอบใบไม้แต่มันออกผลไหมคะ
12: มันออกแต่ครับมันไม่ดอกแหมดอกมันร่วง
0: อ๋อค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบใบไม้ดอกร่วง
0: ขอบใบไม้ดอกร่วงแล้วก็ไม่ดก
2: ที่รับประเด็นเนาะ
1: ค่ะ
2: ที่รับประเด็นอาการขอบใบไม้เนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยหรืออะไรไปใส่ที่มันเข้มข้นเกินไปเช่นการฉีดยาที่โอเวอร์โดสประเภทใส่เผือนะครับเอาปุ๋ยไปใส่เยอะเกินไปหรือเอาพวกน้ำหมักต่างๆที่ผสมเข้มข้นแล้วไปฉีดจะทำให้ขอบใบไหม้ขอบใบแห้งนะครับได้ทำพวกนี้บ้างไหม
12: นะ
2: ได้ทำบ้างไหม
12: ก็ฉีดยาก็มันก็มันฉีดก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะปุ๋ยก็เอาสูตร15ใส่บางๆ
2: แล้วก็ฉีดช่วงแดดเริ่มร้อนหรือเปล่า
12: เย็นๆครับผมฉีดเย็น
2: ๆแล้วไอ้ปุ๋ยที่ว่าใส่บางๆเนี่ยใส่กี่วันครั้ง
12: ก็เพิ่งใส่หนเดียวเองครับเนี่ยมันกำลังเริ่มแตกมันกำลังเริ่มแตก
2: คือเราต้องนึกให้ได้ว่าเราเอาอะไรที่ไปทำให้มันเข้มข้นเกินเนี่ยขอบใบมันถึงจะไหม
11: ้ครับครับครับ
2: อันที่สองดอกร่วงเนาะถ้าดอกร่วงเนี่ยมันเกิดจากช่วงที่มันกำลังดอกแล้วเราปุ๋ยไปใส่พอดีอย่างเงี้ยร่วงได้รับน้ำมากเกินไปก็ร่วงนะครับฝนตกใส่ก็ร่วงนะครับดังนั้นคราวหลังก็ช่วงที่กำลังดอกก็อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยครับ
11: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชายนะคะจากอุทัยธานีไปที่คุณสุชาติบอกว่าขออนุญาตถามอาจารย์ทองว่ากรรมฐานไม่ควรผสมกับสารชนิดใดบ้างครับทำสวนทุเรียนอยู
2: ่แสดงว่าเป็นคนมีความรู้นะที่ถามเรื่องอย่างนี้ได
0: ้
2: นะครับเพราะคนทั่วไปก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือว่าเป็นคนมีความรู้ครับไม่เป็นไรครับตอบทั้งคนมีความรู้แล้วก็คนที่ไม่มีความรู้เนา
0: ะ
2: นะครับกรรมฐานเนี่ยมันเป็นยาร้อน
11: ถ้าผมฟังอยู่ก็รอสายอยู่
2: ผมพวกไอออยปิโตรเลียมปิโตรเลียมออยสารน้ำมันทุกชนิดนะครับและพยาที่ลงท้ายด้วย EC นะครับเราถือว่าเป็นยาร้อนนะครับร้อนเจอร้อนก็จะทำให้ใบเสียนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ EW หรือ EW ครับแล้วเวลาที่เราเอายามาเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะเขียนเปอร์เซ็นต์ยาแล้วก็จะมีลงท้ายด้วย HL นะครับ EC EW ตรงเนี้ยฮะถ้าเป็น EC กับ EW ห้ามผสมเด็ดขาด
0: สองอย่างนี้ห้ามนะ
2: อันนี้ไม่ควร
0: EC EW ห้ามค่ะ
2: ไม่ควรใส่ยาจับใบให้กรรมฐานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค
1: ่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณกิตสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณกิตคะ
13: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: ผมมาอยู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับผม
0: จ้าถามคำถามได้เลยจ้า
13: ผมมีเบอร์โทรอาจารย์ทองอยู่แต่พอดีผมฟังพอดีผมจะถามสั้นๆ30 วินาทีประมาณนี้แหละ
0: ค่ะ
13: เวลานี้13:50แล้วอาจารย์ทองก็ผมจะถามสั้นๆอีกผมปลูกทุเรียนมาได้15 วันถ้าไม่ใช้บุญมาฟัดโกเราจะใช้ปุ๋ยอะไรเร่งใบครับผม
0: ปุ๋ยเร่งใบ
13: ถ้าผมไปทุเรียนปลูกใหม่2 สัปดาห์
0: ค่ะอาจารย์คะ
2: ทุเรียนปลูกใหม่ประมาณ2 สัปดาห์เราจะใส่ปุ๋ยเร่งโตใช่ไหมคำถามคือประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนใต้พูดเร็วเนาะฟังไม่ทัน
0: พูดช้าๆหน่อยค่ะคุณกิตคะ
13: ช้าๆนะครับ
0: จ้าจ้า
13: ผมใช้ฟาดโกเร่งใบของบุญมาพันดวงครับผม
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องไป
0: ไม่ต้องเอางี้คุณกิตฟังก่อนค
13: ุ
0: ณก
13: ิ
0: ตคุณกิตเดี๋ยวฟังก่อนค่ะคุณกิตต้องฟังก่อนนะห้ามเอ่ยชื
13: ่
0: อห้ามเอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะไม่เอ่ยเนาะเราก็พูดแค่ว่าเป็นสูตรอะไรค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับก็คืออยากจะเร่งให้มันโตเร็วๆเนาะการเร่งให้โตเร็วมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมหลุมก่อนเนา
0: ะ
2: การใส่ปุ๋ยรองพื้นอ่างเช่นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับแล้วหลังจากปลูกไปได้สักระยะนึงเราก็อาจจะเติมด้วยปุ๋ยเคมีตัวหน้าสูงๆหน่อยอย่างเช่น16 88 25 77นะครับอันนี้ก็จะช่วยเร่งให้โตเร็วขึ้นนะครับและอยากให้โตเร็ววันนั้นเองไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดทั้งใบเป็นปูด30 10 10อย่างเงี้ยเนาะแล้วให้มันกินทั้งทางดินแล้วก็กินทั้งทางใบมันก็จะโตเร็วขึ้นครับนะครับส่วนในฮอร์โมนอาหารเสริมที่คุณไปซื้อมาคุณอยากฉีดก็ฉีดไปไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องระวังเรื่องใบไหม้เนาะเพราะว่าฉีดหลายอย่างเกินไปนะครับก็ระวังด้วยแล้วกันครับผม
0: ค่ะ
13: ก็ผมบอกคุณครับเข้าใจแล้วก็ผมเร็วละ7 นาทีครึ่งขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณ
13: ที่การทั้งหมดครับผมสวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: จากอำนาจเจริญนะคะ
1: ค่ะน่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-276-9718 02-276-9718ค่ะพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
0: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะระหว่างรอสายค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์หนองบัวนะคะสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณสุชาติกฤษสมัยก็เช่นกันนะคะคุณดาราวันคุณบรรลมสวัสดีค่ะคุณสจีพันธ์ค่ะแล้วก็มีพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีน้องอ้อด้วย
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสุดานะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณบุญจันทร์บอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะแล้วก็ยังมีคุณนิคมค่ะบอกว่าโอ้รับฟังจากหลายที่เลยนะนครสวรรค์บอกว่าเสียงสัญญาณชัดเจนดีนะคะทั้ง AM แล้วก็ FM ค่ะ
0: ค่ะมีหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรายังมีเวลาเหลือขออีกหนึ่งสายค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ตอนนี
0: ้
1: ทักทายท่านผู้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะคุณศรีสะอาดนะคะคุณจันทิวา คุณรจนานะคะทักทายเข้ามาคุณพิสมัยด้วยคุณอเนกพริกไทยค่ะแล้วก็มีน้องชาตรีนะคะคุณพัทรพรคุณประคอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะระหว่างรอสายน่าจะไม่มีสายแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งฝนก็มาบ่อยด้วยแล้วก็บางคนเพิ่งจะปลูกไปมีปัญหาต้องดูแลกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการเนา
0: ะ
2: นี่เป็นช่วงอันตรายถ้าเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องคอยป้องกันนะครับคอยระวังคอยสำรวจแปลงนะครับ
0: อาจารย์ขออีกสักสื่อหนึ่งสายค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะคุณปุ๋ยจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีหนูด้วย
0: จ้า
1: เชิญเลยค่ะ
0: พี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ย
14: ป้าปุ๋ย
0: เชิญเลยค่ะ
1: เดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะคะ
14: อาจารย์มีไอ้ต้นพนันเปล่าอะไรนะกระดาวถวายอ่ะ
0: มี
2: มีเดี๋ยวโทรมาเบอร์ส่วนตัวเน
0: าะเดี๋ยวหลังอันนั้นหลังไมค์นะ
2: มีปัญหาอะไรจะถามไหม
0: คุณปุ๋ยหลุดปุ๋ยไปอีกแล้วนะคะอ้าวน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ฝากเลยค่ะ
2: ครับก็ฝากไว้เนาะว่าใครทำเกษตรแล้วมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611242859 0611242859เนาะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเบอร์นี้เป็น ID Line ได้เนาะสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปพืชที่ท่านปลูกแล้วมีปัญหาทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วส่งมานะครับแต่ต้องอย่าใจร้อนเนาะพอผมจะอ่านไลน์เนี่ยประมาณ 3:00 กับ 21:00 นะครับถ้าท่านรีบท่านต้องโทรมาบอกว่าช่วยดูไลน์ผมช่วยดูไลน์ฉันสักหน่อยเนา
1: ะ
2: ว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเวลาดูให้นะครับไม่งั้นเราก็จะตอบตามเวลาที่ผมว่าง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่เราก็ยินดีเนาะเราก็ไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติวันที่1ที่2สิงหาคมนี้ได้ครับ
1: ถ้าโทรไปต้องโทรตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
2: ์ช่วงสัก8โมงเช้าเนาะแล้วอยากให้เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็อย่าต่อว่ากันเนาะทำไมต้องมีเวลาด้วย
1: ค่ะให้อาจารย์ได้พักผ่อนบ้าง
2: ได้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยบางคน 2-3 ทุ่มยังโทรมาอยู่เลยนะครับมันก็จะดึกเกินไปเนา
1: ะ
2: ทั้งวันก็โทรได้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะได้ทั้งเรื่องของการเทคนิคการใช้ยาสำหรับบางคนที่อาจจะปลูกแล้วมีปัญหาเนา
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ก็แนะนำเรื่องของเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในการเพาะปลูกด้วยค่ะว
1: ัน
0: นี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้อาจารย์มีหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็สายหลุดไปน
0: ะ
1: คะก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะคะเราค่อย
0: มาแก้ตัวกันใหม่
1: โทรเข้ามาใหม
0: ่นะคะ
1: แล้วก็มาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันใหม่นะคะ
0: ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะแฟนรายการของทุกที่ถิ่นไทยกับเรื่องของสุขภาพพบกับอาจารย์อานะคะ อาสาลาชาวเจริญแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าย้ำหน่อยนะคะเหลือเวลา1นาทีใครที่ต้องการสมุดหนังสือสมุนไพรที่ได้จองไว้แล้วนะคะประสงค์จะแจ้งประสงค์ชื่อประสงค์ขอรับไว้แล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยติดต่อกลับไปแต่ว่าไม่รับสาย
1: ไม่รับสาย
0: ว่าบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะช่วยรับสายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์02โทรเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีท่านที่ขอเป็น
0: พัน
1: เมล
0: ็
1: ดมะระขี้นก
0: เมื่อวันศุกร
1: ์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมก็นำมาแจกให้กับท่านผู้ฟัง
0: ม
1: ีหนังสือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: ขอความกรุณานะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะคะจะได้จัดส่งทุกอย่างให้ถึงมือทุกคนเลยนะคะที่ได้รับหนังสือแล้วก็เมล็ดพันธุ์
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณสายชนีสังนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นพร้อมด้วยคุณเอิร์ธรัชภาสรัตนบ้านกรวยคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ข้อสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเขาชัยสนอำเภอกงราอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอกระสาสินอำเภอสถิงพระอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันภาษีเจริญบางบอนบางขุนเทียนลาดกระบังจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางพลัดพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายทุ่งครุหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อพญาไทห้วยขวางดินแดงจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางยานนาวาจังหวัดนนทบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ผมไม่เดินทางครับ
2: พี่น้องกันเนี่ยนะ
1: พี่น้องกันชัดๆเลย
2: บอกว่าต้องการขนตัดต้นยางและขนไม้ยางออกจากสวนยางแต่ต้องผ่านที่ดินแปลง

0: ของพี่ชายเพื่อออกไปสู่ถนนทางสาธารณะถูกต้องไหม
1: ครับครับ
0: แต่ว่าพี่ชายไม่อนุญาตให้ผ่านทางผ่านสวน
1: ครับก็ให้ผ่านแต่ก็ของเบียร์สองหมื่นสามหมื่น
0: ของเงินค่าผ่านทางแล้วมีทางอื่นให้ผ่านไหมทางนั้น
1: ไม่มี
0: อันนี้เราต้องตัดโค่นต้นยางแล้วใช่ไหม
1: ยังครับยังเขาเข้าไปเอาไม่ได้คร
0: ับ เข้าใจว่ายางมันหมดอายุแล้วจะต้องตัดใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมไปขอสงเคราะห์ไว้แล้ว
0: ขอสงเคราะห์ตัดยาตัดต้นยางเก่าเพื่อจะปลูกใหม่ทีนี้คนจะซื้อก็ตกลงกันแล้วปรากฏว่าเวลาขนไม้ยางออกจากสวนเนี่ยมันต้องผ่านที่ของพี่ชาย
1: ครับครับ
0: เขาไม่อนุญาตถ้าจะผ่านก็ต้องเสียเงิน 2-3 หมื่นพี่ชายแท้ๆเนาะ
1: ไม่ใช่พี่ชายเลยเป็นพี่ของเมีย
0: พี่เมีย
1: ครับ
0: พี่ภรรยาไม่ยอม
1: ครับ
0: แล้วที่ดินต้องผ่านที่เขาแปลงเดียวแล้วออกได้เลยหรือว่าต้องผ่านแปลงอื่นด้วย
1: ต้องการผ่านเขาแปลงเดียวตรงนั้นแล้วก็มี 2-3 แปลงนู้นก็อนุญาตเดินทางอยู่นานแล้วครับ
0: แปลงอื่นไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาเลย2แปลงไม่มีปัญหาเลย
0: แล้วที่แปลงของคุณกับที่ของแปลงพี่ภรรยาเนี่ยได้มายังไงที่2แปลงเนี้ย
1: อ๋อพ่อตาก็แบ่งง่ายครับ
0: พ่อตาแบ่งง่าย
1: ครับ
0: แปลงหน้าแปลงหลังเราอยู่หลังเขาอยู่หน้า
1: ครับ
0: พ่อตาแบ่งให
1: ้กัน
0: เออ
1: สมัยนั้นก็จับฉลากกันไง
0: คือนี่แหละคือปัญหาน้องยานัทนะต่อไปนี้นะพ่อแม่เวลาแบ่งที่เนี่ยต้องแบ่งแปลงทางด้วย
2: อ๋อให้มีทางได้เดินได้สะดวก
0: ใช่ไม่ใช่แบ่งได้ข้างหน้าข้างหลัง
2: แล้วก็จะไปกันยังไง
0: ถ้าแบ่งทำถ้าจะแบ่งที่ถ้าแบ่งแล้วทุกแปลงที่แบ่งมีทางออกสู่ถนนแบ่งได้เลยครับ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบ่งแล้วเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ด้อยคุณภาพด้วยคุณค่าลงก็ต้องแบ่งแปลงทางแปลงทางอยู่ข้าง
1: เดี๋ยวนะพี่ทางได้แต่ก็ไปกับรถเคร
0: ื่อง
1: นะ
0: เออเข้าใจไม่คือเวลารถมอเตอร์ไซค์ก็เรื่องหนึ่งแต่คำว่าแบ่งแปลงทางหมายความว่าคือต้องแบ่งไว้ข้างใดข้างหนึ่งไม่ซ้ายก็ขวาถูกไหมเพราะงั้นมันจะมีทางตลอดข้างหลังก็มีราคาพี่สมนึกอยู่อำเภออะไรเนี่ย
1: อยู่อำเภอนาทวีคร
0: ับ นาทวีอย่างนี้พี่สมนึกครับเพราะว่าคือถ้าพี่เขาไม่ยินยอมให้ออกเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจทำกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ก่อนจะไปถึงอำนาจทางกฎหมายเนี่ยผมอยากให้ไปพบอัยการคือคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: คุยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้แล้ว
0: ผู้ใหญ่บ้านช่วยคุยกำนันช่วยคุยอบต.ช่วยคุยก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับครับศูนย์ดำรงธรรมก็มาแล้ว
0: โอ
2: ้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะ
0: อืมนะครับเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ไม่ถามแล้วกันแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่ทุกที่ต้องมีทางออกนะครับผลผลิตเราต้องออกได้ถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลการจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนน้อง
2: ค่ะ
0: พอตาแม่ยายก็แบ่งที่ข้างหน้าข้างจับฉลากแล้วแกได้หลังพอได้หลังปั๊บข้างหน้าพี่ไม่ให้ออก
2: อ
0: ันนี้ฟ้องเปิดทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนก็ต้องฟ้องเปิดทางทีนี้ก่อนจะฟ้องเปิดทางเนี่ยพี่ลองอีกทีหนึ่งไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นาทวีนะมีศาลอยู่นาทวีเนาะ
1: ครับครับมีครับ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใ
1: ช่
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นาทวีอีกทีหนึ่งนะครับบอกให้ท่านอัยการช่วยเจรจาให้อีกทีหนึ่งก่อนจะฟ้องอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเริ่มต้นว่าต้องฟ้องนะครับถ้าพี่เขารู้ข้อกฎหมายหรือทั้งศูนย์ดำรงธรรมมาดูคุยข้อกฎหมายให้ฟังบอกพี่เนี่ยถ้าพี่ปิดเขาไม่เข้าออกเขามีสิทธิ์จะฟ้องเปิดทางนะอันนี้เป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นและไม่ต้องเสียค่าตอบแทนด้วยนะ 20,000-30,000 เนี่ยมันก็ไม่ต้องอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับพี่อาจต้องใช้วิธีนี้พี่สมนึกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลนาทวีลองอีกทีหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้ก็พี่ก็เตรียมตัวเลยครับใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเปิดทางจำเป็นเพราะตราบเท่าที่เรายังจะต้องเอาผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเอาเข้าไปเพื่อจะปลูกหรือเอาออกมาเป็นน้ำยางเป็นยางก็แล้วแต่เนี่ยพี่ก็ต้องใช้ทางนะ
1: ครับครับ
0: จะได้แก้ปัญหาแบบถาวรครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้องมาทนายนะ
0: ก่อนไปทนายไปพบอัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะ
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆสายเนาะเรื่องของการแบ่งที่ดินเนี่ยสำคัญมากๆเพราะสุดท้ายแล้วทะเลาะกันก็มีปัญหาเรื่องแบบนี
0: ้หมองใจกันนะเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะคุณป้าวัชรีเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีคนถูกหลอกมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์คือคุณป้าวัชรีเนี่ยบอกว่าเสียเงินถูกหลอกขายบ้านน็อกดาวน์เสียเงินไป 400,000 จากผู้ขายที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะซึ่งสคบก็เคยมีมติฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
0: เม
2: ื่อ
0: วานเนี่ยป้าก็โทรศัพท์มาคุยกับเราเนาะป้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปของป้ามาเลยนะครับเมื่อวานคอยแนะนำป้าบอกป้าครับคุยกับท่านผอ.เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วจะให้ท่านผอ.ช่วยรับเรื่องวันนี้ได้ไปพบผอ.แล้วใช่ไหม
3: พบเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาให้เขียนเลขต่ออะไรแล้วเขาก็ยังไม่ได้โทรประค่ะ
0: เดี๋ยวขอภาพมาประกอบนิดนี่เห็นป้าเห็นหน้าคุณป้าแล้วนะยังสวยอยู่นี่นะเห็นรูปแล้วยังสวยอยู่นะใส่เสื้อสายเดี่ยวมาด้วยนะเนี่ยพบเจ้าหน้าที่นะ
2: สีม่วงเลยค่ะ
0: ใส่สายเดี่ยวมาเลยมันพบเจ้าหน้าที่สคบนะท่านผอ.ฤทธิรอนทวีทรัพย์ผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ถนอมและผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับ
0: ได้เจอคุณป้าแล้วเนาะวันนี้เนาะขอคลิปต่อเนื่องเลยครับทีมงานขอคลิปต่อเนื่องได้เจอคุณป้าแล้วเนาะวันนี้เห็นได้เจอแล้วนะ
4: เจอแล้วครับเจอเมื่อเช้าแล้วครับพี่ถนอมครับ
0: เป็นไงท่านผอ.ได้ซักซ้ายสอบถามเชิงลึกแล้วข้อมูลของป้าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นที่ไปซื้อบ้านน็อกดาวไปหมดเงินไปตั้ง 400,000 ตั้งเป็นปีแล้วยังไม่ได้เนี่ยตกลงเรื่องป้าเป็นไงฮะ
4: ก็จริงๆข้อมูลของคุณป้าก็เหมือนกับที่หลายๆท่านเคยประสบพบเจอครับ
0: ครับ
4: ประเด็นก็คือว่าผู้ที่เขาตั้งใจมาหลอกเนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆทั้งการโฆษณาทั้งผ่าน Facebook ทั้งอะไรเงี้ยเพื่อชี้ชวนให้คนที่อยากจะมีบ้านล
0: ัก
4: ษณะของบ้านน็อกดาวน์นะครับจูงใจให้ไปซื้อคุณป้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปจะหลงเชื่อจากข้อมูลการโฆษณาแล้วก็ชำระเงินไป
0: ครับ
4: แต่ว่าด้วยความที่เป็นเรื่องของความสุจริตของผู้ซื้อทุกรายครับที่เขาเข้าใจและเชื่อมั่นว่าถ้าซื้อแล้วก็จะได้บ้านกลายเป็นว่าไปหลงกลของผู้ประกอบธุรกิจรายที่มีพฤติการแบบข้างต้นเนี่ยในหลายพื้นที่รวมถึงคุณป้าด้วยก็เห็นใจในประเด็นนี้ในทางกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าคุณป้าก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วในข้อที่จริงแล้วก็วิธีการช่วยเหลือนะครับซึ่งสคบนะครับก็โดยอย่างที่กราบเรียนนะครับว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องหรือประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดกระบวนการนะครับซึ่งก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณป้านะครับว่าคดีของคุณป้าแม้จะเพิ่งร้องเข้ามาความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสคบดูแลจนจบกระบวนการครับพี่ถนอมครับ
0: เรื่องเดิมที่สคบเคยมีมติฟ้องเข้าใจว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกันนี้ใช่ไหมครับ
4: เป็นรายเดียวกันครับ
0: เป็นรายเดียวกันสคบได้เดินหน้าฟ้องไปแล้วหรือยังหรือว่าพอมีผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มไม่ต้องมาฟ้องเพิ่มฟ้องใหม่หรือเอาเข้าไปเป็นผู้เสียหายเดียวกันได
4: ้ อ๋ออย่างนี้ครับพี่ต๋องคือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคบเนี่ยเพิ่งมีมติรับดำเนินคดีนะครับขั้นตอนหลังจากนี้คือว่าสคบก็จะรวบรวมประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาล
0: ครับจะรวมถึงเรื่องของคุณป้าด้วยใช่ไหมถ้างั้นจะรวม
4: คดีไปด้วยครับ
0: จะรวมของคุณป้าเข้าไปด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าผมจะประกาศบอกว่าเอาละถ้ามีผู้เสียหายรายอื่นที่สั่งซื้อบ้านน็อกดาวผ่านช่องทางออนไลน์แล้วไม่ได้แล้วก็เป็นรายเดียวกันกับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับรีบมาพบส่งข้อมูลให้สคบด่วนกลายเป็นคือเพิ่มผู้เสียหายเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมเพื่อจะได้ส่งแค่ทีเดียว
4: ได้ครับได้ครับก็กราบขอบพระคุณพี่ถนอมในรายการมากนะครับคือเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจำนวนมากนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดนะครับในทางภาคอีสานหร
0: ือ
4: ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการกระทำของอันนี้บุคคลที่ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดน่าจะบอกชื่อได้นะครับเพราะเป็นการประกาศ
0: บอกได้เลยครับบอกได้เลยครับ
4: จริง
0: ขอจกอะไรนะฮะ
4: อจกสมเด็จโมเดิร์นสมเด็จโฮมครับ
0: สมเด็จโฮมนะฮะ
4: ใช่ครับ
0: ชื่อเอาชื่ออำเภอมาตั้งแล้วแต่ว่าทำไม่ดี
4: ใช่ครับ
0: อืมนะครับความเสียหายเบื้องต้นสักกี่ล้านนะครับ
4: มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ 3-40 ล้านเพราะว่าต่อรายก็อย่างของคุณป้าวัชรีก็ 400,000 รายอื่นก็อยู่ในประมาณ 400,000 500,000 800,000 อยู่ประมาณนี้ครับ
0: เขาไม่ได้สร้างเลยหรือเขาหลอกลวงทั้งหมดหรือว่ามีจริงบ้างไม่จริงบ้าง
4: มีข้อมูลทั้งสองส่วนส่วนแรกเนี่ยครับมีบางรายเนี่ยรับเงินไปแล้วนะครับก็ไปลงเป็นเรื่องของเสาเข็มต่อหม้อลงเสาเข็มนะครับ
0: หลอกไว้หลอกไว้ใช่ไหม
4: ไปเลยครับส่วนอีกประมาณสัก 70% รับเงินแล้วไม่ทำเลย
0: ไม่ทำเลยไปทำหลอกไว้ส่วนนึงว่าเหมือนกับว่าจะมาทำจริง
2: สร้างแล้ว
0: ไอ้ที่ทำหลอกได้ทำไว้ทำไมรู้ไหม
2: ทำไมคะ
0: ทำเพื่อเอาเงินเป็นง่วนๆไงใช่ไหม
2: หลอกเพื่อเอาเงิน
0: เห็นไหมได้จริงนะได้แล้วก็ป้าก็ต้องจ่ายจ่ายป้าจ่ายกี่ครั้งอะของป้า
4: ของป้านี่ก็ผ่อนเป็นงวดเหมือนกันครับ
0: ป้าครับ
4: จำจำนวนไม่ไปได้เพราะผ่อนเป็นงวดใช่ไหม
0: ป้าไปจ่ายเขาเป็นงวดตั้งแต่ปีไหนของป้า
3: เน
0: ี่ย
3: ตั้งแต่งวดค่ะ3ครั้งค่ะ
0: 3งวดนะ
3: จ้า
0: แล้วได้อะไรบ้างไหมของป้าได้เสาชักต้นไหมหรือไม่ได้เลย
3: ไม่เขาทำเป็นโครงไว้เฉยๆที่ป้าไปคราวหลังที่ไปเจอเขาที่สร้างอะนะคะ
0: ที่ทำให้ป้าไว้นะเป็นโครงไว้เฉย
3: ๆวันที่4กุมภาที่ป้าไปปีนี้ค่ะ
0: ครับ
3: เขาบอกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านนี้หลังนี้ของป้าผมกำลังทำให้เดี๋ยวผมจะส่งให้สิ้นปีนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยแล้วพอป้าก็กลับมากรุงเทพแล้วพอเมื่อวันที่9เดือนนี้ค่ะป้าไปทีนึงเขาตำรวจเขาบอกว่าเขาโดนจับไปแล้วอะค่ะ
0: อ๋อโดนจับแล้วใช่ไหมประวัตินี่แหละพฤติกรรมหลอกลวงนะเดี๋ยวที่นัดขึ้นภาพป้าจริง
3: ตำรวจเมื่อเดือนกุมภาแจ้งความไว้แล้วอะค่ะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นก็ขอย้ำเนาะขอย้ำนะครับว่าถ้ามีผู้เสียหายนะครับที่ถูกห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโฮมอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเชิญชวนให้สร้างบ้านแบบน็อกดาวน์นะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะติดต่อสคบด่วนนะครับสคบกำลังรวบรวมเรื่องนี้ส่งอัยการเพื่อฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายให้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติที่จะฟ้องแทนผู้เสียหายแล้วโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องไปฟ้องเองถูกต้องนะท่านพอนะ
4: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: ครับเอาละครับป้าครับ
3: ค่ะ
0: กลับถึงบ้านหรือยัง
3: ยังค่ะเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนที่เมืองทองเนี่ยค่ะ
0: ยังกลับไม่ถึงนะไปเจอท่านผอ.ฤทธิรใจดีไหม
3: ใจดีมากเลยค่ะให้ความสะดวกทุกคนเลยค่ะ
0: เดี๋ยววันหลังถ้ามีประเด็นไหนก็ตามจากท่านผอ.ได้นะ
3: NBT ด้วยค่ะที่คุณถนอมก็ช่วยเหลือค
0: ่
3: ะขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภามาศอิสระภักดีท่านตั้งใจเลยที่จะให้สื่อของเราเนี่ยแหละช่วยชาวบ้านช่วยคุ้มครองผู้บริโภคขอบคุณผอ.ฤทธิรนะที่เป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนคุณป้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะท่านผอ.นะ
4: ใช่ครับยินดีครับพี่จันทร์คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะพี่ถนอมค่าเสียหายเนี่ย30-40ล้านบาท1คนคนเดียวห้างหุ้นส่วนเดียวจะทำกับพี่น้องประชาชนตั้งกี่คน
0: ครับคือนี่แหละครับคือผมก็เคยคุยนะบอกว่าคนที่จะขายอะไรออนไลน์อ่ะไม่ใช่อยู่ๆก็มาขายเอาเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างจริงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะต้องมีการลงทะเบียนนะถ้าไม่ลงทะเบียนคือตอนนี้สคบเนี่ยเขาบอกอันนี้มันเป็นธุรกิจขายตรงเมื่อเป็นขายตรงต้องจดทะเบียนแบบธุรกิจขายตรงแต่ว่าไม่จดนี่ผิดกฎหมายนี่หนึ่งนะกับสองถ้าคุณของจริงขายจริงและคุณไปจดกับสคบแล้วก็บอกว่าขึ้นตาสคบไว้หน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณช่องของคุณเลยน
2: ะ
0: ก็เนี่ยสคบก็ลองไปจดไว้แล้วนะ
2: มีมาตรฐานให้ชัดเจน
0: สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
2: ว่าสคบมาตรวจแล้วเป็นเจ้าของจริงได้รับจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ
0: อย่างน้อยมีปัญหาขึ้นมาก็จะได้ฟ้องถูกคนตามถูกที
2: ่แล้วก็สงสารด้วยคุณป้าคุณยายส่วนใหญ่ที่โดนหลอกที่โดนเขาโกงเงินไปเนี่ยก็จะเป็นแบบบั้นปลาอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไปกันที่สายต่อไปค่ะคุณยานีนะคุณยานีบอกว่าเครียดมากๆไปค้ำประกันหนี้ออมสินแต่ว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระให้หมดพี่ยานีเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะคุณยานีคะ
0: เงียบอยู่นะ
2: น่าจะขัดข้องนะคะอาจจะสายหลุดนะคะ
0: เดี๋ยวทั้งนั้นตอบท่านหนึ่งนะครับที่ถามเรื่องยาเสพติดเข้ามาเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ประสงค์จะออกนามนิทนายนฤเบศรับสายมานะครับบอกว่าอยากทราบว่าจำนวนเม็ดยาเสพติดจำนวนเท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นผู้ขายหรือผู้เสพตามกฎหมายเม็ดเดียวถ้าขายก็ขายครับ
2: ค่ะ1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้ขาย
0: จะถือเลยไม่ได้ต้องดูที่พฤติกรรม
2: ค่ะ
0: ถ้าพี่เอายาบ้า1เม็ดมาขายให้เธอเป็นผู้ขายมั้ย
2: ขาย
0: เป็นผู้ขายแต่ถ้าพี่มีอยู่1เม็ดนะพี่นั่งเสพอยู่เนี่ยเสพหรือขาย
2: เป็นผู้เสพ
0: อะไรเงี้ยนะเพราะงั้นอยู่ที่พฤติกรรมนะครับตั้งแต่1เม็ดนี่แหละเมื่อก่อนสัก5เม็ดนะมันโอ้โหบอกมา5เม็ดปั๊บเป็นผู้เสพเนี่ยมันก็เลยมี5เม็ดในตั้งที่มันขายเอาละคุณพี่ยานีมาแล้วนะ
2: พี่ยานีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณพี่ยานี
0: อันนี้พี่ยานี
5: ไปเสียงเลยค่ะ
0: ได้ยินครับพี่ไปค้ำประกันให้เขาเหรอใช่ไหม
5: อาจารย์คะมันได้ยินเสียงเลยค
0: ่
5: ะ
0: ไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวทีมงานกลับไปลองโทรใหม่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวโทรใหม่อีกทีนะครับพี่ก็ไม่ได้ยินครับ
2: ค่ะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะ
0: ครับเดี๋ยวดูสายที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยน้องยานัทนะครับทักไปก่อนคุณนิดจากอุบลเบอร์ยาการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุจังหวัดอุบลครับมันเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุมันไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือไม่สูงอายุ
2: ได้ทุกคดีเน
0: า
2: ะ
0: ได้ทุกวัย
2: เบอร์อัยการ
0: ได้ทุกวัยเนาะโทรไปถาม1157ก่อนก็ได้นะจะปรึกษานะสายด่วนของอัยการคุ้มครองสิทธิ์1157ครับพี่นิดครับ1157นะคุณลุงประเทืองจากชัยนาทอยู่วัดสิงห์นะครับเป็นผู้พิการเคยติดต่อพม.ไปแล้วเขาบอกให้รอคิวผมรอมา2ปีแล้วยังไม่เคยมีใครเข้ามาดูเลยนะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณกฤตประสานกับพม.ให้แล้วกันนะลุงประเทืองนะเอาละพี่ยานีมาแล้วน้องยานัทครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ชัดเจนใช่ไหมคะพี่ยานีได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะค่ะพี่ยานี
5: ค
2: ่ะพี่ยานีค้ำประกันหนี้ออมสินให้ใครคะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับ
2: น่าจะเป็นที่สัญญาณทางณทาง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวให้ทีมงาน
0: ลองสายใหม่สิลองสายท่านอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาพี่เขาอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะว่าแกเครียดอยู่นะเรื่องแกก็บ่นเรื่องก็คือว่าคงไปค้ำกับกันเขาแหละแล้วคนกู้น่ะไม่ผ่อนให้หมดสักทีเป็นหนี้เป็นล้านไอ้คนค้ำก็ปวดหัวนะคนค้ำเนี่ยเวลาคนกู้ไม่จ่ายเนี่ยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยก็จะแจ้งมาที่คนค้ำพอแจ้งคนค้ำเสร็จปั๊บเนี่ยคนค้ำทำไงก็ไปหาคนกู
2: ้
0: ไอ้คนพวกเดี๋ยวจ่ายแล้วมันก็ไม่จ่าย
2: คือรับปากไปอย่างนั้นอ
0: ันนี้ก็ปวดหัวค้ำให้แล้วก็มานั่งนอนปวดหัวถึงบอกกับทุกคนนะว่าถ้าใครยังไม่เคยค้ำประกันให้ใครอย่าค้ำโดยเด็ดขาดถ้าคุณอยากได้ความสบายใจคุณอย่าค้ำแต่ถ้าคุณอยากจะหาเรื่องเอามือไปซุกหีบนะ เป็นเอาจิ้ง เหมือนกับจิ้งจกเอาหางไปข้างประตูแล้วโดนหนีบไปนะ
2: ลองรับความทุกข์ไว้ก่อน
0: เออค้ำเลยครับ
2: เรียนเยอะนะคะ
0: ค้ำเลยถ้าอยากจะโดนยึดบ้านยึดรถยึดที่ดินค้ำเลยแต่ถ้าไม่อยากโดนอย่าค้ำ
2: อย่าค้ำ
0: ถ้าจำเป็นจะต้องค้ำให้กำหนดวงเงินเขาซื้อร้านค้ำประกันหมื่นเดียว 20,000
2: ค่ะแบบนี้ก็ได
0: ้ได้แต่คนขายจะไม่เอาคนค้ำคนนี
2: ้
0: รอดไหม
2: รอด
0: รอดเรามีน้ำใจแล้วนะยานัทเธอจะซื้อรถสักเท่าไหร่นะ
2: 600,000
0: เดี๋ยวพี่ค้ำให้น
2: ะ
0: พี่ค้ำให้เธอ10,000นะเธอก็เอา
2: ถ้าหนูไม่จ่ายพี่หน่องก็
0: รับผิดชอบแค่10,000แต่เธอก็เอาคนค้ำคนนี้ไปถึงยื่นไฟแนนซ์บอกว่าเฮ้ยเขาค้ำประกันหมื่นเดียวไม่เอาคุณไปหาคนอื่นรอดไหม
2: เป็นกรณีที่คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้
0: ใช้ได้นี่วิธีการกว่าผมจะคิดมุกนี้ได้ใช้เวลานานมันก็ตัวเองจะทำยังไงปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ญาติไม่ได้น้องไม่ได้พี่ไม่ได้
2: ก็ทะเลาะกันอีกถ้าปฏิเสธ
0: ทะเลาะกันอีกเฮ้ยผมค้ำประกันให้เต็มที่ไม่ได้ผมได้แค่นี้นะ
2: แค่นี้จริง
0: ๆเดี๋ยวสามีทะเลาะตายเลยหรือว่าแฟนทะเลาะเอาไม่ได
2: ้
0: นะครับ
2: ไปกันที่สายต่อไปก่อนนะคะสายคุณทางด้านของคุณพี่ยานีเนี่ยสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวไปที่คุณลุงปิยะจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณลุงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต้องการใช้ยาอิมพรานิฟติดต่อได้ที่ใดนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงได้ยินนะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นมานานหรือยังอ่ะครับลุง
6: สิบกว่าปีแล้วครับ
0: สิบกว่าปีแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
6: เพราะขณะนี้มันก็อายุ88แล้วอ๋อ
0: ใช้วิธีไหนในการรักษาครับกินยาใช้แสงเคมีหรือยังไง
6: ทำมาหมดทุกอย่างนะ
0: โอ้
6: ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือผ่า
0: อืมทีนี้ก็เห็นว่ามียาอิมคลานิพระราชทานใช่ไหม
6: คร
0: ับ
6: คร
0: ับ ลุงก็ฟังดูมีความหวังเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งแบบพุ่งเป้าเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้หน่อยเนาะ
6: ใช่ครับ
0: แสดงคุณลุงฟังผมเมื่อวานใช่ครับ
6: เมื่อวานเนี่ยฟังไม่ทันนะ
0: ฟังไม่ทัน
6: ครับขออภัยอาจารย์ด้วย
0: คุณลุงอยากจะได้ยาอิมคลานิพนี้ใช่ไหมรักษาอาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมครับคุณลุง
6: คร
0: ับ โอเคทีนี้อย่างนี้ครับเนี่ยแหละที่ผมทำไอ้กราฟิกนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่ายารักษาโรคมะเร็งพระราชทานหรือที่ชื่อว่าอิมคลานิพ100นี่คือขนาดนะ
2: ค่ะ
0: 100มิลลิกรัมมันมี400กับ100ถ้ากิน100เนี่ยกิน4เม็ดต่อวัน
2: ค่ะ
0: แต่ถ้ากิน400นะชนิดเม็ด400นะเม็ดเดียววันละเม็ดเป็นยาที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ผลิตคิดค้นขึ้นนะครับเป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบพุ่งเป้าเป็นยารักษาโรคมะเร็งตำรับไทยตำรับแรกที่ผลิตในประเทศไทยนอกนั้นส่วนใหญ่เกือบ 100% นำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นยาตัวนี้รักษาโรคมะเร็งได้4ชนิดครับ
2: ใช่ค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังนะคะชนิด CML 1อย่างที่2ค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันนะคะชนิดฟิลาเดลเฟียบวกอย่างที่3ค่ะมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารหรือว่ามะเร็งจิสนะคะและส่วนท้ายค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายาก
0: ครับซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยนะมะเร็งต่อมลูกหมาก
6: มะเร็งต่อมลูกหมากไม่มีเหรอ
0: ฮะอยู่ใน4หรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้คุณลุงเนี่ยสอบถามคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าเราเป็นมะเร็ง1ใน4มั้ยถ้า1ใน4นี้เขาจะจ่ายยาตัวนี้ให้แต่ถ้าไม่ใช่บางคนอยากได้บอกไม่อยู่ใน1ใน4แต่อยากจะได้อยากจะลองอันนี้เขาไม่จ่ายนะเพราะว่าคุณภาพยามันรักษาไม่ได้ไงให้ไปรักษาวิธีอื่นใช่แต่ถ้าว่าเป็น1ใน4นี้ติดต่อโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะประกันสังคมบัตรทองหรือข้าราชการสามารถจะรับยาตัวนี้ได้ฟรีไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าเราเป็น4ชนิดนี้แล้วโรงพยาบาลที่เรารักษาหมอบอกว่าไม่มียาแต่ว่าลุงนี่ใช้ตัวนี้ได้นี่ใช่เลยมะเร็งตัวนี้นะแต่ไม่มียาให้ติดต่อสปสช1330หรือบอกมาที่รายการเรานี้ก็ได
2: ้
0: ผมประสานกับคุณหมอจะเด็ดให้นะครับผมได้คุยกับท่านไว้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นมะเร็ง4ชนิดนี้เท่านั้นถึงจะใช้ยาตัวนี้ได
6: ้
0: ส่วนที่เราเรียกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งชนิดไหนก็ตามเนี่ยมันใช่4เรื่องนี้ไห
2: มเป็นการรักษาวิธีอื่นแทน
0: ใช่ใช่ใช่คุยกับลุงตามนี้นะลุงนะ
6: ครับ
2: ค่ะชัดเจนนะครับ
0: เป็นกำลังใจครับคุณลุง
6: โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับโรคนี้ต้องอยู่ที่กำลังใจ
6: ขอว่าอาจารย์นิดหน่อย
0: ครับครับลุง
2: น่าจะตัดไปแล้วนะคะก
0: ็
2: เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงด้วยคือยาอิมคลานิพอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรคเลือดในการที่จะนำยาเนี้ยมารักษา
0: โรคเลือดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะ
2: ใช่
0: ที่คุยกับคุณหมอเดี๋ยวต้องเชิญคุณหมอมาคุยอีกทีแล้วกันเนาะเพื่อจะให้เข้าใจว่าตกลงมันอะไรเพราะว่ามีผู้สนใจเรื่องนี้เยอะมากผมโพสต์ไปเนี่ยคนดูจะเป็นล้านแล้วนะกับยาตัวนี้นะ
2: ใช
0: ่ไปที่คุณพี่ยานีกลับมาอีกรอบนึงพี่ยานี
2: พี่ยานีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: ได้แล้วนะ
7: ค่ะ
0: ไปค้ำประกันให้เขาใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับ
7: ค่ะ
0: ไปค้ำประกันให้เขาทำอะไรอ่ะครับ
7: ค้ำประกันเงินกู้ร่วมกันค่ะ
0: กู้ร่วมกันทำอะไรอ่ะครับอาชีพอะไร
7: กู้ร่วมมาใช้หนี้ค่ะมาใช้จ่ายค่ะ
0: กู้มาใช้จ่ายกู้กันกี่คน
7: ของธนาคารเอ่ยจะได้ไหมคะ
0: ได
7: ้ธนาคารออมสินค่ะ
0: กู้มาใช้จ่ายนะครับแล้วผมกู้พี่ค้ำผมกู้น้องยานัทกู้ค้ำกันอยู่อย่างเงี้ยนะ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วปรากฏว่าคนที่เราค้ำให้เขาไม่จ่ายเหรอไม่จ่ายเลยหรือจ่าย
7: มีคนเดียวค่ะที่ยังไม่จ่ายชื่อเอนะคะคุณเอค
0: ่
7: ะ
0: ไม่จ่ายเลย
7: ค่ะเขาจ่ายแต่เขาจ่ายในแค่ดอกค่ะขั้นต่ำแต่เขาก็ยังทำงานดูโดยตอนแรกเราตกลงกันว่าธนาคารเขาบอกว่าต้องหักเงินเดือนทุกเดือน
0: ครับ
5: แต่ทำไมธนาคารถึงไม่หักของคนนี้คะ
0: มันยังมัน
5: อยากถามธนาคารค่ะ
0: มันถ้าเขาไม่มีเงินให้หักมันก็หักไม่ได้
5: เขามีเงินเดือนเยอะค่ะเงินเดือน
0: เ
5: ขา50,000เยอะค่ะ
0: เหลือให้หักไหมปัญหาว่าเขาเหลือ
2: เขาอาจจะไปกู้มาจากที่อื่นด้วย
0: ก็อาจจะมีหนี้อื่นด้วยไหมเหลือให้หักไหมอย่างนี้สิอย่างนี้พี่ยานีอย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่บอกว่าผู้กู้รายนี้ที่เราค้ำให้เนี่ยเขามีรายได้เขามีเงินเดือนเราทำ
5: งานราชการอยู
0: ่พี่ค้ำพี่กับเพื่อนเป็นคนค้ำเขาอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะใช
0: ่พี่คุย
5: สี่คนจะหมดแล้วใช้หมดแล้ว
0: พี่คุยกับเพื่อน
5: ไปแล้วค่ะ
0: พี่คุยพี่ไปคุยกับเพื่อนคนอื่นที่ค้ำคนคนนี้นะครับแล้วทำหนังสือไปถึงผู้จัดการธนาคารออมสินช่วยตรวจสอบรายได้ของคนนี้หน่อยนะครับว่าเขามีรายได้แล้วทำไมถึงไม่หักเงินเดือนของเขาเพื่อหักชำระหนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของผู้ค้ำธนาคารออมสินก็ต้องคิดถึงคนค้ำด้วยเพราะว่าถ้าคิดแต่แค่เพียงว่า เมื่อไหร่คนกู้ไม่จ่ายโทษนะพูดภาษาชาวบ้านกูไปเอากับคนค้ำก็ได
2: ้ก็เดือดร้อนคน
0: ก็ต้องเห็นใจคนค้ำด้วยท่านถึงปล่อยหนี้ได้เพราะฉะนั้นทำหนังสือพี่อย่าไปพูดด้วยวาจานะเวลาไปคุยกับหน่วยงานองค์กรรัฐเอกชนเนี่ยเวลาเราจะไปทวงถามไปติดตามทำหนังสือลงชื่อนะครับช่องทางการติดต่อกลับแล้วก็ไปถึงหัวหน้าผู้จัดการก็บอกว่าช่วยตรวจสอบผู้กู้รายนี้หน่อยเพราะพวกเราเป็นผู้มีส่วนเสียเป็นคนค้ำแล้วเขาปรากฏว่าเขาไม่ชำระและธนาคารแจ้งการค้างหนี้มาที่เราคนค้ำใช่ไหมใช่เปล่าครับ
5: ค่ะเคยไปขึ้นศาลทีนึงแล้วค่ะแล้วก็สงสารก็เลยเซ็นให้เขาไปอีก
0: อันนี้
5: สุดท้ายตอนนี้ก็เหลือเขาก็ไม่จ่ายอีกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋ออันนี้แสดงว่าถูกธนาคารฟ้องแล้วแล้วก็มาไกล่เกลี่ยกันอ๋อแล้วคุณยังยอมเขาอีกใช่ไหม
5: ก็ไม่ทราบกฎหมายค่ะก็เลยเซ็นให้เขากันไปอีกค่ะ
0: ก็ผมถ้างั้นผมไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรไว้เนี่ยพี่อยู่นครราชสีมาในอยู่อำเภออะไรอะครับ
5: อ๋อไปอยู่ทำบุญค่ะไปอยู่ใกล้ๆวัดด้วย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นศาลอะไรที่เขาฟ้องคราวที่แล้วขึ้นศาลที่ไหน
5: อะไรนะคะ
0: ขึ้นศาลที่ไหนที่เขาฟ้องคราวที่แล้วน่ะไปขึ้น
5: ตอนนี้ขึ้นศาลที่นครปฐมค่ะ
0: อ๋อคดีอยู่ที่นครปฐมพี่อาจจะต้อง
5: ทำงานที่โรงพยาบาลค่ะ
0: พี่อาจจะ
5: ผมเสียแล้ว
0: พี่ยานีฟังและสุดท้ายจบสรุปนะก็คือว่าพี่เอาคำพิพากษาถ้ามีนะแล้วก็คุยกับเพื่อนที่คนค้ำประกันคนอื่นด้วยเนี่ยลองไปให้อัยการช่วยดูซิว่าคดีของรายนี้เป็นยังไงศาลตัดสินยังไงให้ชดใช้แล้วต่อมาแล้วไม่ชดใช้อีกเนี่ยเพราะถ้าเกิดช้านะพี่นะถ้าเกิดช้าเนี่ยเขายักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหมดเลยนะบ
2: ้
0: านรถที่ดินได้มาไม่ใส่ชื่อตัวเองเลยนะไปใส่ชื่อลูกไปใส่ชื่อคนอื่นหมดเหลือแต่เงินเดือนเงินเดือนเมื่อไหร่หยุดทำงานมันก็ไม่ได้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นพี่รีบทำเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะยักย้ายถ่ายโอนไปเพราะดูพฤติกรรมหนึ่งถูกฟ้องและเราก็ยังเห็นใจเขาอีกนะ
2: ยังมีความสงสารเน
0: า
2: ะ
0: เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลยเนี่ยพันไปให้อาการช่วยดูช่วยคลี่ประเด็นตรงนี้มาดูนิดหนึ่งพอรู้แล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเราอาจจะต้องให้ธนาคารบังคับหนี้เลยนะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะค้างคาอยู่อย่างนี้ครับพี่ผมคุยกับพี่ยานีตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: อย่าค้ำอย่าค้ำอย่า
2: คืออย่างที่เราคุยกันเสมอเรื่องหนี้สินนี่ไม่เข้าใครออกใครนะสนิทกันแค่ไหนก็มีปัญหาเกิดขึ้นเสม
0: ออ
2: ย่าค้ำให้กัน
0: อย่าค้ำอย่ายื
2: ม
0: ทะเลาะกันสองเรื่องนี้แหละ
2: ยืมก็ไม่ได้นะ
0: ยืมก็ไม่ได้ถ้าขอให้ก็ให้เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ได้แค่ไหนให้ได้แค่นั้นแต่ถ้าจะยืมแล้วจะ
2: ยืมมันต้องใช้
0: มันต้องใช้
2: ใช
0: ่และต้องรักษาคำพูด
2: ค่ะ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ขอก็ให้
2: นั้นตรงนี้ยานัทจะขอพี่ถนอมเลย
0: ขอเท่าไหร่ลูก
2: นะขอเป็นใจแทนแล้วกัน
0: ขอใจขอใจแลกเบอร์โทรกันจะแลกเบอร
2: ์ไปกันที่จังหวัดสงขลากันนะคะคุณพี่พิมพ์ใจเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของที่ดินค่ะเรื่องของการปิดทางเข้าออกนะคะเป็นกรณีนี้อีกแล้วนะคะคุณพี่พิมพ์ใจสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ปิดทางเข้าออก
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
8: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
2: พี่พิมพ์ใจปิดโทรศัพท์โทรทัศน์ด้วยนะคะ
8: ปิดเจเรโต้นะคะยังเปิดอยู่
0: ค่ะปิดเสียงปิดเสียง
2: ก็ได้ค่ะ
9: ค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรครับ
9: เสียงช้างเสียงไม่ได้ยินอะไรกับคุณตาน้อง
0: เอาละเอาละคุณฟังโทรศัพท์
9: ได้ยินแล้วได้ยินไหม
0: เออเมื่อกี้ไปฟังโทรทัศน์ไงอยู่อำเภออะไรครับ
9: อยู่อำเภอเกาะสมุยค่ะบ้านที่ดินอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย
0: อยู่เกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้จากนิตยสารท่องเที่ยวต่างประเทศล่าสุดประกาศนะว่าเกาะสมุยเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกแซงเกาะมาลดีฟส์แซงเกาะบาหลีแซงทุกเกาะ
2: ไทยเรานะที่เที่ยว
0: นะครับถูกปิดทางเข้าออก
9: ค่ะพอซื้อที่เขาประมาณ1.72ตารางวาแล้วข้างที่เดิมแบบซื้อของเจ้าของโรงแรม
0: เอาอย่างนี้พี่เอางี้พี่พิมพ์ใจพี่พิมพ์ใจนะก็มันไม่มีอะไรประเด็นอะไรไม่ได้เยอะเลยถ้าถูก
9: ที่ตามเดิมแบบนี้ของตัวเองที่เป็นเจ้าของที่ที่ซื้อเพราะงั้นมีครึ่งทางอีกครึ่งทางมันเป็นที่ที่เขาเช่าที่วัดอะไรนั้นแต่ประมาณสัก3 เมตร
0: ครับพี่พิมพ์ใจถ้าเขาปิดทางไม่ให้เราเข้าออกถ้าเจรจาแล้วไม่สำเร็จก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเดียวเลยครับฟ้องเปิดทางครับใช่ต้องฟ้องเปิดทางอย่างเดียวเลยครับ
9: ฟ้องเราต้องขึ้นไปที่ไหน
0: ก็เริ่มต้นต้องพยายามเจรจากันดูก่อนเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องที่ผมพยายามเน้นเรื่องการอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาช่วยเหลือประชาชนฟรีนะครับเริ่มต้นจากหาของที่เขารัฐช่วยก่อนเนาะนะครับถ้าเขาช่วยแล้ว
9: ที่เจ้าของที่นะครับขอโทษนะครับที่อะไรที่วัดที่ทำงานที่เขาบอกว่าเขาเคยเดินมานานแล
0: ้
9: ว
0: ที่เขาปิดเดี๋ยวนะที่คนที่ปิดทางไม่ให้ออกคือวัดใช่ไห
9: ม
0: ใช่หรือเปล่า
9: ที่สามไม่ต้องเป็นที่วัดที่เขาเจ้าที่เอาไว้คนนี้เขาเจ้าเอาไว
0: ้เอางี้พี่จะเป็นที่วัดที่ราชการที่อะไรก็ต้องเปิดทั้งนั้นแหละตามกฎหมายนะ
9: ใช่แล้วเราจะต้องฟ้องใครครับ
0: เดี๋ยวสิก่อนฟ้องเนี่ยก่อนฟ้องอ่ะไปก่อนฟ้องอ่ะต้องไปพบอัยการให้ช่วยเจรจาถามว่าฟ้องถ้าจะฟ้องใครเนี่ยก็ถ้าวัดปิดก็ต้องฟ้องวัด
2: ค่ะวัดเป็นเจ้าของที
9: ่ตรงที่เขาจับโยงที่เขาเช่าวัวไว้เด็กเขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
0: ก็ใครที่ขวางทางอยู่เขาฟ้องคนนั้นนะครับ
9: ใช่คือเขาเคยเช่าที่เขาที่เดิมเป็นที่ดีใจซื้อนะ
0: ฟ้องเจ้าของครับพี่ฟ้องเจ้าของทางครับฟ้องเจ้าของที่ดินครับใครเป็นเจ้าของที่ดินฟ้องคนนั้นครับ
9: เจ้าของที่ดินที่ซื้อมาคือนาง
0: เดชอ้อมอย่าไปเอ่ยชื่อไม่เอาอย่าเอ่ยชื่อเขาอย่าเอ่ยชื่อเขานะคืออย่างนี
9: ้ไม่ต้องเอ่ยก็ได้
0: ไม่ได้เดี๋ยวทีมงานครับอย่างนี้ครับ
9: ไม่เอ่ยครับ
0: น้องอย่านัดคนที่ถามเนี่ย
2: ค
0: ือคนที่เขาถูกปิดคนที่ไม่เคยถามคือคนที่ปิดทางซึ่งเราต้องเคารพคนที่ปิดทางนะม
2: ัน
0: เป็นสิทธิของเขาโดยชอบตามกฎหมายนะแล้วเขาชอบที่จะปิดด้วยนะถ้าเขาเกิดเผลอเปิดให้เขาใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะโดนพระราชจำยอมพอโดนพระราชจำยอมเสร็จปั๊บที่ของที่ดินของเขามันจะถูกรอนสิทธิ์ถูกไหม
2: คือก็เป็นสิทธิของเขาที่สามารถปิดได้
0: เป็นสิทธิของเขาที่จะต้องปิดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของเขานะครับแต่เราจะต้องการทางออกกฎหมายว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นในการฟ้องเปิดทางเนี่ยมันก็เปิดเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วจะไม่เอ่ยชื่อพาดพิงใครเนาะเพราะผมก็เห็นใจคนที่เป็นเจ้าของที่เขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องเจรจาถ้าเขาไม่เปิดเราซื้อไงผมถึงบอกว่าเนี่ยผมทำไว้4ทางอ่ะ1ต้องเจรจา2ขอซื้อ3ขอแลกถ้าไม่ได้ทั้ง3ทางค่อยฟ้องเป็นทางสุดท้ายเนี่ยตามที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะพี่ลองถ่ายเอามือถือถ่ายหน้าจอผมไว้หน่อยนะผมคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อย่าไปเอ่ยชื่อหลุดไปได้มันจะไปพาดพิงคนอื่นเขาเสียหาย
2: อย่างเรื่องภาระจำรอจำยอมเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าใช้10ปี ก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ
0: ใช
2: ่ก็เป็น
0: ไปหาทนายความเดี๋ยวทนายความก็จะจัดการให
2: ้ค่ะ
0: ครับ
2: ไปกันที่อีกหนึ่งสายค่ะพี่สมจิตนะคะจากกรุงเทพบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ86ปีต้องการถอนเงินแทนพี่สาวป่วยติดเตียงพี่สมจิตสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: พี่สาว86และน้องสาวเท่าไหร่แล้วเนี่ย
10: 78ค่ะ
0: 78ที่ติดเตียงนี่ก็สติสัมปชัญญะยังมีไหม
10: ไม่มีค่ะไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่มีก็ต้องไปตั้งผู้อนุบาลนะครับต้องร้องขอต่อศาลนะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งให้พี่สมจิตหรือใครก็ตามเป็นคนดูแลไปเบิกเงินแทนเนี่ยครับ
10: ค่ะ
0: อยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนอะครับ
10: แพอยู่แบบอยู่มาทั้งสมุทรปราการนะคะ
0: อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะ
10: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเรายื่นเรื่องให้ศาลเนี่ยนะครับตั้งให้ใครคนญาติคนใดคนหนึ่งดูแลแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสิ่งจำเป็นโอนที่ดินหรือว่าเราจะ
10: เบ
0: ิกเงินอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเท่าที่จำเป็นนะไม่ได้ว่าทำได้ทุกเรื่องเนาะเป็นผู้ทำแทนเป็นผู้อนุบาลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถละใช
2: ่ไ
0: หม
2: เพราะว่าไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ติดเตียงด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณป้าเนี่ยไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับเอาชื่อจริงๆทะเบียนบ้านเบอร์ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้ป่วยเนาะเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานสิ่งที่เราต้องการน่ะคือบัญชีธนาคารนะที่เราจะต้องถอนอะไรว่าจะทำอะไรบ้างอ่ะนะทำแทนเขาอ่ะนะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายภาพไปด้วยประกอบไปด้วย
10: ค่ะ
0: นะครับแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสมุทรปราการ
10: ค่ะ
0: อัยการเขาจะยื่นต่อศาลตั้งให้ศาลตั้งให้แทนครับเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณไม่ถึงพันนะครับ 4-500 บาท
10: ค่ะ
0: นะ
10: ค่ะ
2: ชัดเจนนะคะพี่สมจิต
0: ต้องตั้งผู้ดูแลเนาะให้ศาลตั้งเนาะพอเสร็จปั๊บเราก็มาใช้ทำตามหน้าที่ได้ว่าเรายื่นไปแล้วว่าเราจะมาทำหน้าที่อะไรแทนเขานะ
10: อ๋อหมายความว่าเราไม่ต้องให้คุณหมอลงความเห็น
0: คุณหมอด้วยครับคุณหมอต้องมีคำต้องใบมีใบรับรองแพทย์ด้วยครับ
10: อ๋อต้องมีใบรับรอง
0: อันนั้นแหละสำคัญครับ
10: ไม่เคยไปโรงพยาบาลนะคะ
0: ไม่ไปโรงพยาบาลอาจจะใช้วิธีการถ่ายคลิปภาพวิดีโอเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ป้างี้ครับป้าจดเบอร์อีกเบอร์1157ครับ
10: 1157ค่ะ
0: เบอร์ของอันเนี้ยเบอร์เนี้ยเบอร์อัยการพอโทรปั๊บจะมีนิติกรรับสายก่อนเลยได้ถามเรื่องกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ต้องเอาหลักฐานไปยื่นประกอบสำหรับการจัดตั้งผู้อนุบาลนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวอัยการตอบเลยแล้วก็ทำตามนั้นนะ
10: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณ
10: ขอบค
0: ุ
10: ณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คือต้องจำไว้เลยนะเบอร์1157
0: อันนี้เป็นเบอร์กลางจะให้โทรไปในกรณีปรึกษาทั่วไปแต่ว่าถ้าจะต้องไปพบไปหาเฉพาะที่เฉพาะเรื่องอันนี้ก็ต้องไปพื้นที่โดยตรงนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่องหนี้สินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาเรื่องหนี้สินนี้มีค่อนข้างหลายๆสายเลยนะคะพี่ถนอมคุณพันธิราจากจังหวัดพิจิตรเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาหนี้ออมสินนั่นเองคุณพันธิราสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
2: คุณพันธิ

0: มันเวลาหนูไปทำยื่นกู้ของธนาคารอะไรทางนี้อ้อนหรืออะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาหนูติดแบ็กลิสต์เพราะว่าหนูค้างส่งแต่จริงๆอ่ะหนูไม่ได้ค้างส่งทีนี้หนูก็เลยโทรไปทางธนาคารออมสิน
1: ครับ
0: ไปเล่าให้เขาฟังว่ามันมีช่วงที่สัญญาหนูหมดเนี่ยหนูขอ
1: ผมถามอย่างนี้ครับคุณพี่พันพี่ครับพี่ฟังผมนิดเดียวเนาะเรากู้ออมสินเราตอนเราทำสัญญากู้เนี่ยเรากู้มาเท่าไหร่ครับ
0: 300,000ค่ะ
1: กู้300,000กู้ออมสินแล้วพอเรากู้มาเสร็จปั๊บเราผ่อนตรงเวลาตลอดไหมหรือเราเคยผิดนัดแล้วมามีเจรจาแล้วมาผ่อนต่อดีหรือยังไง
0: ไม่ค่ะส่งตรงทุกงวด
1: ไม่เคยค้าง
0: เดือนนึงหรือส่งผิดเข้าสาขาแค่นั้นเองค่ะ
1: อะไรนะปัญหาอะไรนะที่บอกเมื่อกี้
2: เขาส่งผิดเข้าสาขาครั้งหนึ่งค่ะพี่
1: ครั้งหนึ่ง
2: ใช่ส่งตรงทุกงวด
1: ส่งตรงทุกงวดนะแล้วก็คือผมก็ไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกนะแต่ว่าถ้าพี่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรากู้เข้ามา300,000แล้วส่งตรงทุกงวดมีแต่ส่งผิดสาขาไปทีหนึ่งเท่านั้นเองถ้ามีอยู่แค่นั้นเนี่ยนะแล้วทำให้เราเหมือนกับเราเป็นคนโทษนะคนบาปอ่ะเนา
2: ะ
1: ว่าเราเป็นคนเป็นหนี้เสีย
2: เลย
1: คนจะเป็นหนี้เสียและติดเครดิตบูโรเนี่ยต้องเป็นหนี้เกิน90วัน
2: ค
1: ือ3เดือน3เดือนก็คือพอวันที่91ปั๊บเนี่ย
2: ไม่จ่ายปุ๊บ
1: ก็รายงานสถาบันการเงินจะรายงานบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติก
2: ็
1: คือเครดิตบูโรให้ทราบว่าคนเนี้ยมีลักษณะ
2: มีหนี้นะ
1: หนี้เสียแล้วนะมันจะเป็นตัวแดงอยู่พูดง่ายๆชาวบ้านบอกตัวแดงพี่พันธิราพี่จดเบอร์โทรศัพท์นี้ไปครับพร้อมจดนะ
0: เดี๋ยวนะคะ
1: ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรฟังเอา4ตัวเท่านั้นเองพี่จำได้แน่ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 1213ครับ
0: ค่ะ1213
1: ใช่ครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติกรณีที่จะเรียกว่าผู้บริโภคนะ
2: ค่ะ
1: ลูกค้า
2: ของธนาคาร
1: ถ้าเราไปซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคกันไปสคบ
2: ค่ะ
1: ถ้าเรามีปัญหากับการไฟฟ้านะครับเฮ้ยไฟฟ้าทำไมมาเก็บค่าไฟเราแพงจังเลยเราใช้แค่นี้ทำไมเก็บเท่านี้ร้องกกพมีเบอร์สายด่วนอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาเรื่องของซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินไม่ได้มีปัญหาไปร้องการบินพลเรือนอะไรเงี้ยนะ
2: ก็มี
1: มันจะมี
2: แต่ละประเภท
1: ใช่เรามีปัญหากับการใช้บริการทางการเงินร้องแบงค์ชาติ
2: 1213
1: เบอร์โทรศัพท์สายด่วน1213พี่ยื่นเรื่องนี้นะถ้ามีหลักฐานยื่นไปทั้งหมดเดี๋ยวแบงค์ชาติก็จะได้คุยกับทางออมสินเองเพราะอยู่ใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เขาไปดูให้นะพี่นะ
0: จ้ะ
1: ครับนี่แหละคำตอบสุดท้ายอยู่ที่นี่ครับหน้าที่โดยตรงครับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคชื่อย่อว่า
2: สคง
1: สคง
2: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
1: สคง
2: 1213
1: ค่ะจำไว้นะ
2: ถ้า
1: ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะแบงค์ชาตินะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคือเวลาที่เราจะชำระหนี้อะไรจริงๆก็ต้องเก็บเป็นหลักฐานเนาะพี่
1: ต้องเก็บ
2: บางคนคือชำระไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีข้อขัดข้องว่าเราอาจจะไม่ได้จ่ายก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก
1: ็ใบเสร็จทุกใบต้องเก็บ
2: ค่ะต้องเก็บไว้อะไปกันที่สายต่อไปสมุดประกันค่ะพี่ธวัชชัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องประกันสังคมนะคะบอกว่าส่งประกันสังคมหลายปีแต่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยอะพี่ธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ส่งประกันสังคมมาตราไหนครับ
3: ผมไม่ทราบว่ามาตราไหนแต่เขาหักผมไปทุกเดือน29ปีอ่ะ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
3: 88
1: ปีก่อนเกษียณเนี่ยทำงานอะไรครับพี
3: ่ขับรถอยู่ RTE สุดาไฟตำบลมะวักกด
1: อ๋อขับรถแล้วขับรถตอนขับรถทำงานบริษัทอันนี้มาตรา33แล้วพอออกจากงานปีออกจากงานมาแล้วกี่ปี
3: ประมาณ30 ปี
1: พอออกจากงานเสร็จปั๊บก็แสดงว่าต้องไปสมัครมาตรา39
2: ค่ะมาตรา39
1: ถ้าออกจากงานแล้วไปสมัครมาตรา39แล้วทุกวันนี้ยังส่งอยู่432บาทใช่มั้ย
3: ไม่ได้ส่งเลย
1: อ้าวเดี๋ยวสิบอกว่าก็ยังหักทุกเดือนเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ตกลงว่ายังโดนหักอยู่ไหม
3: ผมไม่ได้ทำงานแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวสิเอาใหม่นับตั้งแต่ออกจากงานนี้ออกแล้วออกเลยใช่ไหม
3: ออกแล้วออกเลย
1: ไม่ได้ไปสมัครอะไรต่อ39ไม่มีนะ
3: ไม่มี
1: เมื่อกี้พูดให้งงเหมือนกับว่ายังโดนหักอยู่ตกลงไม่มีการหักแล้วก็ไม่ได้มีการส่งประกันสังคมแล้วถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
1: นับตั้งแต่ออกจากงานเมื่อปีไหน
3: ประมาณ30ปีจำไม่ได้แล้ว
1: ออกมา30ปีแล้วปีพ.ศ.เท่าไหร่ที่ออกจากงานเอาพ.ศ.ก่อน
3: โอ้โ
1: หฮะ
3: จำไม่ได้
2: 34 33ไหมคะ
1: เอางี้หนูคิดให้พี่เลยเดี๋ยวจะตอบแกเดี๋ยวนี้เลยจะได้นอนหลับเลยคืนนี
3: ้
1: เดี๋ยวลุงฟังแป๊บหนึ่งเอาวันที่1มกราคม2542
2: ค่ะ
1: บวก30ปี
2: 2542บวก30
1: 30ปี
2: เกินหรือเปล่าคะ
1: มันกี
3: ่พี่ผมเข้าอ่ะ07
1: ไม่เอาเข้าเอาตอนออกแกบอกว่า30ปี
2: 2512หรือเปล่า
1: ไม่เดี๋ยวดิ
2: ค่ะ
1: คืออย่างงี้น้องยานัทอันนี้เธอช่วยพี่คิดทางนั้นนะ
3: ออกมา
1: คือคุณลุง
2: 40ปีแล้ว
1: คุณลุงฟังคุณลุงฟังนะ
3: คร
1: ับ คือประกันสังคมอ่ะมีประมาณปี35ที่ถูกหักเงินเข้าประกันสังคมอ่
2: ะ
1: แต่ประกันสังคมที่ทำให้เราได้บำนาญเนี่ยมันเริ่ม1มกราคม42
2: 42
1: 2ทีนี้ถ้าลุงออกมาก่อน42
2: ก็ไม่ได้
1: อะไรแต่ถ้าลุงออก45นับไป5ปีนั้นน่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้พออายุ55ปั๊บเนี่ยนะหรือออกจากงานปุ๊บเนี่ยต้องไปเอาเชื้อภายใน2ปีมันของคุณลุงนี่ไม่เหลือแล้วคุณลุง
3: ครับ
1: ลุงเอาอย่างนี้ลุงโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์1506นะครับ
3: เยอะนะเยอะนะ
1: 4 ตัว 4 ตัวในแจกเลขเยอะวันที่16วัน
2: นึง
1: ยังออกแล้ว
2: ยัง
1: ไม่ออก
2: ใช
1: ่1506จำครับลุง
3: 1506
1: เนี่ยเป็นเบอร์ของสำนักงานประกันสังคมลุงโทรได้24ชั่วโมงให้โทรกลางคืนเดี๋ยวถ้าโทรตอนนี้โทรไม่ติดโทรกลางคืนดึกๆนอนลุงนอนดึกอยู่แล้วผมรู้คือนอนไม่หลับอ่ะลุงโทรไปแล้วบอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ว่าลุงมีเงินบำนาญอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่พอเขาเช็คชื่อปั๊บชื่อปุ๊บไม่มีเลยลุงออกไปตั้งแต่ปีไหนแล้วเขาจะตอบให้พอรู้เสร็จปั๊บลุงจบตามนั้นเลยวางหูโทรศัพท์นอนหลับเลย
3: ครับ
1: นะเข้าใจแล้วนะ
3: 1506นะ
1: ถูกต้องครับลุง
2: กด1สำนักงานประกันสังคมได้เลย
1: นะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุง
3: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมห่วงอ่ะมีลุงกับป้า2คน2คนอายุ80กว่าอยู่แถวบางแคกรุงเทพแต่2คนเนี่ยงงแงงพากันไปหาหมอน
2: ะ
1: แล้วโดนหักประกันสังคม432บาททุกเดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะยังโดนหักอยู่นะ
2: 39
1: ค่ะแล้วแกก็เลยโทรมาถามผมว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินสวัสดิการที่เนี่ยจะต้องเสียทุกเดือนเงินก็ไม่มีแล้วเอาอะไรไปจ่ายเอาเบี้ยยังชีพเอ้าแล้วลุงทำไมไม่เลิกส่งแล้วก็มารับเงินเลย
2: ค่ะจริงๆแล้วได้แล้ว
1: ก็เลิกได้แล้วเลิกส่งแล้วก็รับได้แล้ว
2: ไม่ไหวแล้วนะ80กว่า
1: ใช่เลิกส่งเธอออกมารับบำเหน็จรับบำนาญเลยนะ
2: เรื่องนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์
1: กันก่อนส่งให้ทางโฆษกประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ไปลุงถ้าฟังผมอยู่ตอบผมหน่อยว่าเจ้าหน้าที่เขาไปยัง
2: ค่ะ
1: น้ำทิพย์สุดท้ายครับ
2: สายสุดท้ายค่ะคุณน้ำทิพย์เป็นยังไงคะเรื่องซื้อยาทำให้ข้าวท้องเป็นยังไงบ้างคะ
0: ข้าวน่ะข้าวโอ้โหข้าวน่ะแทงเป็นแทงออกไม่ได้จ้ะ
1: คนสุพรรณบุรี
0: ข้าวแทง
2: ค่ะ
1: ข้าวนี่เหรอปลูกข้าวนี่เหรอ
0: ใช่
1: แล้วเธอรัดบุรีนิดนึงใกล้ๆกัน
0: ยามารับท้องมารับท้องพอนี้ฉีดน่ะมันเหมือนโดนยาฆ่ายามันจะแดงไปหมดเลยคราวนี้ข้าวก็แทงออกไปได้อ่ะขาท้อง
1: แล้วใครไปฉ
0: ี
1: ดแต่มันโดนฉีด
0: จะเป็นออกมามันก็จะเป็นคิลี
1: ชนโดนฉีดยาหรือเปล่าครับ
0: ซื้อยาไปช่วยจัดให้มา
1: ไป
0: จะถามว่าข้าวเป็นยังไงบอกข้าวเป็นอะไรบอกไม่ได้เป็นเขาห้ามบอกข้าวเป็นฉลาบอกไม่ได้เป็นเขาก็จัดยามาให
1: ้แล้วเรามาฉีดแล้วเรามาฉีด
0: จ้างคนโรยแอร์ชกจ้างคนที่วันนี้เขาเอาฮอร์โมนกับยาฉลามาฉีดเขาว่าเขาจะกระทุ้งหลวงให้ออกแต่ท่านน่ะบอกว่าไม่ได้หรอกท่านจะให้เขาใช้ท่านจะทำยังไง
1: ป้าครับป้าอยู่อำเภออะไรอะครับสุพรรณ
0: อำเภอสีประจัน
1: สีประจันสุพรรณบุรีคิดถึงป้าสาลี่อยู่สีประจันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมอยู่นะถือบัตรคนจนบอกอย่าจนเลยเดี๋ยวไปทำงานเอาเองเดี๋ยวจะไปซื้อของแก อันนี้ก็คือปลูกข้าวอยู่แปลงหนึ่งแล้วไปซื้อยามาฉีดแล้วปรากฏยาที่ฉีดปั๊บทำให้ข้าวไม่ตั้งท้องใช่ไหม
0: ท้องแต่ไม่ออก
1: ท้องแต่แทงอ่ะ
2: แทง
1: มีด้วยเหรอข้าวแบบนี้
2: เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ
1: เออไปซื้อยามาจากร้านที่เขาขายยาใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วป้าก็เอายานั้นมาจ้างเขาฉีด
0: ใช่
1: พอฉีดไอ้ข้าวที่มันตั้งท้องแต่มันไม่ออกรวง
0: ใช่
1: แทงไปเลย
2: เขารับผิดชอบ
1: เนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่ป้า
0: ก็ไม่นอดออกมาก็เป็นที่รีบ
1: อ๋อออกมาก็รีบไม่มีเมล็ด
0: ตึงออกตึงเสียแบบนั้นเลยอ่ะ
1: ป้าไปซื้อป้าปลูกข้าวกี่ไร
0: ่17ไร่กว่า
1: ป้าครับผมสามารถติดต่อขอดูภาพนาของป้าได้ไหมถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ผมได้ไหม
0: โอ้ฉ
1: ัน
0: ไม่ได้เล่นทางไอ้ฉันไม่ได้เล่นเน็ตเล่นไลน์
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ป้าครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเนี่ยนะเดี๋ยวคุยกับป้าแล้วหาลูกหลานแล้วไปถ่ายคลิปไปดูซิว่าไอ้ข้าวมันไม่ออกรวงเนี่ยจากการฉีดยาตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะประสานกับทางเกษตรอำเภอ2ศรีประจัน
2: ศรีประจัน
1: เดี๋ยวประสานกับทางเกษตรอำเภอให้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเกิดจากเหตุอะไรเสร็จแล้วก็ถ้ามันมาจากยาตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับทางร้านยาหรือต้องแจ้ง
0: โคอยู่เข้าบอกว่าเข้าจะลองเอายามาลองยูว่าจะให้ข้าวออก
1: ป้าครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะป้านะเดี๋ยวผมตามให้เดี๋ยวทีมงานผมประสานคุยกับป้าแล้วขอคลิปมาดูนิดหนึ่งนะ
2: ค่ะหมดเวลาแล้วคุณป้า
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ป
2: ้
1: าน
2: ะคะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวตามเรื่องให้ป้าน้ำทิพย์สุพรรณบุรีครับ
2: วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า40บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตทั้งระบบดิจิทัลพลังงานสะอาดและ AI การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงพื้นที่ EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจกว่า 7,000 ฉบับผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคกลางสู่สากลขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบริการไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย3แห่งชั่วคราวพร้อมกำชับทั้ง50เขตบังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยเชิงรุก
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันโร พบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออก

0: แล้ว33รายสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดง14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลือง13รายชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
2: นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าป้ายทางออกป้ายหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่าจะบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งไม่ปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
2: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่15 กรกฎาคม 2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำถกวาระจังหวัดขับเคลื่อนแนวคิดโมเดล housing for hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซ้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตั้งเป้า3ปีกระบี่ต้องไร้เพิงพักนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติครั้งที่1/2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เร่งให้ดำเนินการขับเคลื่อนการประกาศวาระจังหวัดกระบี่เรื่องความมั่นคงด้านมิติที่อยู่อาศัยของประชาชนแก้ไขปัญหาเพิงพักให้หมดไปภายใน3ปีรวมถึงขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานย้อนหลังพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแนวคิดโมเดล Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนากระบี่โกกรีนที่มุ่งพัฒนาทั้งด้านกรีนซิติเซนกรีนอีโคโนมีและกรีนเอนไวรอนเมนต์และกรีนเฮลท์

ดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน Housing for Hopeซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติครั้งที่2ทับ2569โดยมีนางปริญาตแขกเพ็งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซึ่งมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือรวมถึงเตรียมจัดกิจกรรมคิกออฟและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อประกาศวาระจังหวัดด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยภายใต้เป้าหมายเพิงพักต้องหมดไปภายใน3ปีนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่ผ่านมาซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนแล้วจำนวน 3,267 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า 91,340,000 บาทการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดกระบี่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูงประจำปี2569พร้อมสำรวจสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอปลายพญาเพื่อเตรียมนำร่องงานวิจัยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืนนางสาวอันธิกาบุญมีวิริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมและวางแผนการดำเนินงานวิจัยในแปลงทดสอบทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนพื้นที่ตัวอย่างขนาด10ไร่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองโดยการนำถ่านไบโอชาซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการจัดการแปลงในวิถีเดิมของเกษตรกรเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงบำรุงดินการกักเก็บธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่จากการตรวจสอบแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในขณะนี้พบว่าอยู่ในช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการเก็บเกี่ยวและตัดขายในรอบแรกสร้างรายได้งดงามให้กับเกษตรกรซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ98บาทถึง100บาทโดยมีกลุ่มพ่อค้ารับซื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาทำการรับซื้อถึงหน้าสวนเพื่อนำไปกระจายและจำหน่ายต่อในพื้นที่นอกจังหวัดซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของทิศทางราคาไม้ผลกระบี่ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมเจ้าภาพประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่10นายอรุณสิงห์อินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อติดตามความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ที่จังหวัดกระบี่
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,686 คนจากทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ20ฐานรวมถึงวางแผนด้านสถานที่ที่พักระบบขนส่งจุดปฐมพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแสดงศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการระดับประเทศพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่15 กรกฎาคม 2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนนักออกแบบผ้าไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการยังดีไซเนอร์2026ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการโอท็อปหรือประชาชนทั่วไปผู้มีใจรักแฟชั่นไม่จำกัดอายุเพศและวุฒิการศึกษาขอแค่มีไอเดียสเก็ตภาพชุดขนาด A3 จำนวนไม่น้อยกว่า3ชุดพร้อมสตอรี่บอร์ดก็สามารถร่วมส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 615,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook CDD กระบี่หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใกล้บ้านซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่1สิงหาคม2569นี้เท่านั้นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าโครงการอาสาพัฒนาหรืออสพ.รุ่นที่78จำนวน200ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้1คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2ภาครวมทั้งสิ้น100คะแนนประกอบด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เดือนละ 15,000 บาทกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13-17กรกฎาคม2569สมัครและติดต่อสอบถามยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อบ่ายใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านที่ตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไหมล่ะน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านรับพี่น้องกระสู้รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันฮัทนะครับฮัทที่16เดือนกรกฎาคม2569รวมขึ้นส่งคำเดือน8ลังพี่น้องปีมาเมียนะครับเหมือนเดิมพี่น้องยังเป็นหน้าที่ของนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับวันนี้มาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนสักเดียวได้ฟังได้ติดตามกันพี่น้องเวลาขณะนี้ก็ตีสามสิบนาทีนะครับ31นาทีจนถึงตีสี่พี่น้องพบกัน30นาทีโดยประมาณนะครับทุกวันส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็เหมือนเดิมพี่น้องยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องฟังพี่น้องติดตามกันได้รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านนะครับจนถึงวันเสาร์นะครับพี่น้องไปฟังครับแล้วก็ก่อนนี้ไปขวางนั่งมาเลยเข้ากันก่อนนะครับผมมีข้าวมาควักมายำมาเตือนมาแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับว่าเรื่องต่างๆในจังหวัดกระบี่มีอะไรกันบ้างนะครับผมให้พี่น้องครับสำหรับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569นะครับเดือนกรกฎาคมนี้ยกให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านหลายพัฒนาหมู่เป็ดตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ให้บริการพี่น้องวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเวลา 9:30 นี่กับพ่อเมืองกระบี่ฐานอังกุลศรีลาเทวกุลนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการขอเชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับหน่วยงานตัวแทนไกลและเตละกระช่วงนะครับพี่น้องมาให้บริการพี่น้องนำโดยมหาไทยนะครับเข้าไปเล่เข้าไปช่วยเข้าไปบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องนะครับการก็เชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับไปให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านรายพัฒนาหมู่เป็ดตำบลลำตับอำเภอลำตับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นะครับครับมาติเล่ากระชาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยได้จะทำแผนรับประจากโลหิตประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันศุกร์อีกทั้งนี้พี่น้องต่อเช้าต่อโปรกนะครับไปรับบริจาคเลือดที่อำเภอปลายพระยานะครับที่ศาลาประชาคมของอำเภอปลายพระยาเวลา 9:30 เป็นต้นไปนะครับการขอเชิญพี่น้องนะครับในส่วนของอำเภอปลายพระยามาบริรวมบริจาคเลือดกันได้นะครับพี่น้องให้เลือดให้ชีวิตนะครับต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์พี่น้องทุกท่านเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่อะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้พี่น้องที่มาร่วมบริจาคโลหิตนะครับอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอีสอบถามรายเพิ่มเติม0819588854นะครับ0819588854นะครับมาที่ประกาศของประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่กันรักิตพี่น้องเข้ายึดใจนามเป็นการชั่วคราวนะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับก็คืนนี้พี่น้องเวลา 22:00 นจนถึงตีสามของวันที่17กรกฎาคมนะครับผมไปพี่น้องเนื่องจากมีความจำเป็นต้องปิดน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อ HDPE ขนาด315มิลลิเมตรนะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลกระบี่ตำบลปากน้ำจึงจำเป็นต้องยึดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับนนอุตรกิจฝั่งโรงพยาบาลตั้งแต่นนอุตรกิจนครธรรมมุ่งหน้าไปสะพานตาแดงไปวงเวียนสถานีตำรวจทางช่องฟังนะครับไปจนถึงสามแยกโรงเรียนอำมาตย์วัดแก้วตำบลปากน้ำรวมถึงหมู่เจ็ดริมชนตำบลไร่ไทยนะครับแล้วก็บ้านเกาะกลางตำบลคลองประสงค์ทางมดนะครับรวมถึงซอยแยกและพื้นที่ใกล้เคียงต่อคืนนี้นะครับพี่น้องเวลา22:00 นของวันที่16นะครับจนถึง17วันที่17กรกฎาคมเวลา15:00 นนะครับนำประปาไม่ไล่ให้พี่น้องในทำรงนำชายในวันเวลาดังกล่าวนะครับอีสอบถามได้เพิ่มเติม0756111354นะครับการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับกลับมาควังนั่งกันต่อพี่น้องนั่งวิชัยตะลุงเมธีนะครับนั่งอาจารย์วิชัยตะลุง มีที่มาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับพี่น้องทุกฟังการข้อเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
4: อ๋อจับไรฮะเนี่ยอยากแม่มจะกดไรเอาที่กันมอมันจะกดเลยไม่มีกันพี่นุ้ยไอ้ไรบอกว่ากินไม้แล้วพี่จะรับน้ำอะไรเลยจ้าเออผมนำขวดที่อยู่ในสเปคของผู้แทนถิ่นก็คือนำกูกากูกลากอย่าแม่ไม่เป็นผู้แทนอย่ากูกากูกลากเลยอย่าก็เรียกอะไรก็เรียกว่ากูกากูลาเออเอ๋ภาษาอังกฤษเอ๋ก็เรียกฉันว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กแกนเปล่า COKE อันว่ากุ๊กเอ๋กับกูกากูลาแดงเดียวแดงเดียวกันเออภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษเอ็มชอบเนี่ยกูมั่งหน่อยกว่าป้ากูไปต่างประเทศกูเป็นผู้แทนกูต้องเล่นกับรังเอาแมนอยู่แล้วเอ๊ะทีนี้ตั้มกับแม่กับครัวมามากมาบายบายภาษาอังกฤษนี่กูจับเม็ดโอ้จับเม็ดแต่เอ๊ะไอ้ย่อยไปยังเดี๋ยวก็ตายตายปนากันไหมเนี่ยกูไรอย่างกล้าเดียวไปยังกูไรอย่างกล้าเดียวโคคาโคล่าโอ้กูไรอย่างช่องกล้าโอ้โคคาโคล่าช่องขวดปิดโคไรอย่างช่องข้าโคธมอริยาอดีตกกต.โอ้จริงโคไรอย่างซ้ำข้าอ๋อโกข้าดวนกลางปีดโคไรอย่างซ้ำข้าโคธมกินโคล่าอ๋อโคไรอย่างที่ข้ายอมปีดยันแม่ยอมอย่างปีดโคไรอย่างที่ข้าโคหัวนะโอ้จริงลืมไปกูโมจริงโมไปเรื่องกว่าป้าโคไรแรงทองแดงโคไรแรงทองแดงโคศกรัฐบาลชวนใจรงชวนคีรีโอ้จริงต้องก้าวใจก้องกว่านี้ไอ้ได้ไปลองคุกน้ำขวดตกเค้กนมตกโกเก๊กไอ้ได้โกเก๊กไอ้ได้โกเก๊กไอ้ได้ไปลองโกเก๊กยอมปิดเจ็ดแม่ยอมอย่างปิดไอ้ได้โกเก๊กนนอบต.เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ยุติจะพูดกูไก่พูดแต่งมาเจอนี่อ๋อนนอบตนี่กุ๊กเป๊กไปนะกุ๊กเก๊กไอ้อบตตอนนี้ตำนนก็ไม่รู้แต่อบตว่าใช่บ้านกูตำนนเหยียดแม่หัวดุนลมหัวอย่างลมไอ้หัวอย่างตีนปิกเมียคนเดินเบื่ออ๋อแหมมาตั้นของเขาเหลืองเหลืองแหมอันนี้ภาษาอังกฤษจับจับตามแมวกำแน่กูดอกกล้วยใหม่นี่ก็พามาประดับในงานแต่งงานวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็ว่าเป็นดอกกุหลาบโรสดอกกล้วยไม้ออคิดดอกกล้วยไม้ก็ว่าเป็นภาษาอังกฤษออคิดดอกกล้วยไม้ออคิดนะจึงอาหารเรียกนามย่อยออเดบดอกกล้วยไม้ออคิดอาหารเรียกนามย่อยออเดบเครื่องดื่มออเลียงยาชาผมออดัสพักที่ก็เอามาเก่งชมออดิบคนยิ่งเที่ยวกลางคืนไปกับคนใจและหลายคนออรอมาต้านประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศพม่าก็ว่าเป็นประเทศพม่าเมียนมาไม่ใช่เบอร์มามันก็เปลี่ยนชื่อแล้วต้องจำไม่นะอยู่เมียนมาประเทศพม่าเมียนมาคนยิ่งพัวนอนกอดประเทศเกาหลีแบบเดิมเมียนไม่มาไอ้ไรว่าคนยิ่งพวกนอนกอดเม่นไม่มาคนยิ่งพวกไม่พวกไม่กอดเม่นมาคนยิ่งใครเผ็ดเลือดเม่นมามั่งไม่มามั่งคนยิ่งแก่คนยิ่งใจร่าเม่นไม่มีเม่นไม่มาเม่นหมดคนใจไล่คนเม่นคนใจนิดใจดีเม่นมามันไม่เอาคนใจนิดใจไม่เคยดีเม่นมามันยังแค้นเอาโอ้มาตั้นจับตามครูมาใจเด็ดกัดกว่าพ่อแห่งตามเนี่ยกำน้อยสนามบินก็ว่าหรือแอร์พอร์ตสนามบินแอร์พอร์ตนั่งชื่อเดินทางพาสปอร์ตสนามบินแอร์พอร์ตนั่งชื่อเดินทางพาสปอร์ตอ่านต่อยพัดตับอ่านจีนพัดใจมูอ่านคนจนพัดลูกเครืออ่านโมกี่เมาแล้วก้าวหน้าลงนั่งปัดอายไปทำกินได้เปรอะจัดมาจันไปเรื่องเราเด็ดกัดป้าบ้านโมมอมกินได้เปรนะปักเลือก นี่ยจริงน้องเหนื่อยเรายายจันใจลูกดูนุ้ยแต่กำบอกว่าเธอนั้นอย่าปล่อยตัวโจมแรงนั่นเอาแล้วเอาแล้วใจปีกำบาปรุ้ยแกบอกว่าเธอนั้นควรที่จะนัวเก่งยินเอวตั้มมังบ้ายินเอวตั้มมันแล้วก็เจ้าเอวลอยเพื่อได้ลูกดูนุ้ยโจดื้อเด้โจดื้อจักอีดให้เราโจดื้อปลื้อดื้อไล่ไม่นอนจะจะพัวกูไปร้องอันนี้จากกรรมแกแต่งเพลงไว้เพลงไงอย่าจันแกร้องอัดเต็บไว้แกกวาดพุ่มมาเต็บแต่พุ่มตั้มจุนอ๋อจุนแต่แล้วพี่กรรมแต่งเพลงฮะเนี่ยแต่ว่าพุ่มร้องเต้นได้แกบอกว่าเพลงนี้หมอบไปเจ็ดชุดฉันรับเต้นเลยมันปลอมในคุณเกได้กันเจ้ากูเจ้ากูนี่ถ้าว่าตกลงพรงใจปั๊บปีหน้ากูพามาแต่งงานวันวาเลนไทน์ที่คอมเมนต์นุกิตายคนแก่แต่งงานกันจะให้กว่าป้ามึงจะไม่จริงยากูกับโป้กูกูสาบแล่นุกิตายสาบแล่โป้เลยยาแอชายสาบแล่ซอยโป้แต่งงานมอยแต่ยามึงยาตายได้ยาเลี้ยงแล้วกูนุกิตายกว่าป้าโป้กูอายุ78แล้วทีนี้ยาเลี้ยงอายุ75ลูกหลานก็เห็นว่าปู่ยาจริงกันตายแต่แล้วสักว่าปู่เงาแล้วกันไม่กล้าบัดห้ามีหายปู่จริงกันเนี่ยแต่งานกันเจ็ดชงกันโอ้โหเราล้านล้านข้าไปอยู่แต่ตุ้นยับกวังก็จีบกันด้อยตายยานอนกอดปู่ยาเลี้ยงปู่นอนกอดยากอดปั๊บยากัดจับของปู่แหยาวัดไปไม่หยอดไม่เจอนักเก้าไม่กันอย่าว่าอย่าเลี้ยงไม่เจอนักเก้าไม่กันนักเก้าเปรตเป็นไก่วัดนกกูเป้าตั้งรังตั้งไก่จะเดียวอย่าว่าเพราะว่าเบื่อเพราะว่ายัดแม่มตาบันนันมึงไล่อย่าล้มไม่กูก่อนอะไรไล่อย่าล้มก่อนดักไว้ก่อนจะก็ไปล้มอย่าไปไล่อย่าล้มโพสต์อย่าล้มเม็ดแม่กันยากระกำถอยหลายยังไม่เจอกูเป้าไอ้จังรังตังไก่ยาว่าโป้วัดเปล่าโป้วัดยัดแม่ท่านแน่จริงมึงโตดังเบนบ่โตดังเบนนุกขันที่ตายเราหัวกันเกี่ยวเตะเกี่ยวเต้นป้าหัวโป้ได้ยินโป้เพลงกระบอกยัดแม่มึงอย่ามาเชียดหัวกูเชียดหัวไปลงมันปุ้งปอปองอยู่ไหนฮอกไม่ทันฮอกเองมั้งนะหยัดแม่มอกเดี๋ยวกันถ้ามีตายจะกว้างเจ้ออย่างจัวออกไปเปิดกว้างไม่ใจหายเร่งแล้วมึงเหล่าว่ากูออกก็ดิลำบากจริงไอ้หนุ่ยเราแต่โอ้โหทีนี้มึงมาตัวไรไอ้ลูกเนนดอนยังไม่กว้างเพลงโจดื้อบ้าไม่เลือกอ๋อเพลงปีกั้มเหรอแน่เขาจะไปร่างไอ้หุ่นก็เพลงไม่ใจกายุทธ์แต่ยังก็จบเพลงเราเมียร้องเพลงไม่เป็นมนายเอ็ดหน่วยจำปื้อดิใช่ไหมพ่อเมียมาร้องเพลงมั้งเมียกูร้องเพลงกันเจ็ดใช่เพลงชาร์ตก็ไม่จำร้องจบอย่าแล้วไอ้เมียเอ็ดนายเอ็ดมันคนไม่เมียเอ็ดหน่วยไม่เมียยังได้ปีเมียกันน้องเมียไอ้เอ็ดเล่นนั่งแข่งเราเล่นเหนื่อยตายเมียไม่เอ็ดเล่นไม่ใจเหนื่อยใจเล่นเผื่อมันเล่นนั่งแบบเกมเทตตี้เล่นเผื่อแบบเกมเทตตี้มีตัวช่วยใจเมียช่วยร้องเพลงนะใบตายพวกนางเล่นนั่งเมียนางร้องเพลงกลางร่างบ่นในหันไปยิ้มให้กันเล่นกันมีกำลังใจเหลือจากนั่งไปเล่นในอื่นกันต่อแล้วชาติเลี้ยมไอ้เราใจมากมันกับกูอันเปิดร้านอาหารที่ตรงย่อยไอ้เจ๊จัดใจมากกับเพื่อนเพื่อนไหนนั่งเนี่ยไปกินกันมากับมาหลอดปีติดเลยกูมาเล่นเนี่ยปังอาบางคนไปหยุดกินโต๊ะนึกว่าป้าตาใดจังไหมซ้ำปันที่ลอยไปที่ป้ามาหลอดไอ้ปีติดเลยเอากี่ลอยหลอดได้ห้าบาทมันเอาการนำแข้งเปล่าแก้วชุดไตไม่กินร้อยมาต้านไอ้ยาดองอย่าไปว่ามันตาเพื่อนเราเละวงการนั่งนี่มันต้องผึ่งกันอยู่บนนั้นเลยกวางไม่กวางเพลงโจดื้อใหญ่จัน ไปลองแล่จะลูกน้อยๆกลับได้เหมือนกันดนตรีมาเลยน้อง

อยู่บางคำแหละนะไม่ตะก้อดื้อไล่มันกันนอกรถมาตัดเขากันเบรกก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่ามาตั้งไปเอานี่คุยต่ำเปิ้ลอยู่ในแถวมันทีนี้มึงมาตัวไรหลงเด่นดอนคือจะมาขอยืมเงินยายกับกอสัก 3,000 บาทจะยายออเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากครับผมเดือดร้อนยังไงจะพี่เดินพี่เดินกำลังจะเรียนจบในร้อยจ้ะแล้วเขียนจดหมายขอเงินพ่อมา 3,000 บาทผมกับพ่อมีนิดหน่อยจะยายไม่พอรู้ข่าวว่ากลอยเพิ่งจะขายหมูใหม่ๆคิดว่ากลอยคงจะช่วยเหลือพี่ได้นะจ๊ะเอาสักหนึ่งเดือนพอจะยายแล้วจะมาคืนให้กับมึงให้ไม่ต้องปล่อยมึงกับเด่นดอนกับทุกกระตึ้งกันแล้วกูรู้แล้วอีแต่งงานกันฮะเจกามู่กับมึงเหลี่ยงเองรำมึงชื่อเองยวกมึงกว้านเองเอาไปสักเดือนพอลูกนะครับยายสิ้นเดือนมาคืนครับยายแล้วก็ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยไหมเห็นไหมแต่งข้าวเปล่าแล้วนี่ทะลุเปล่าแล้วไม่ต้องกินดอกเบี้ยไหมเอาไปสักสามพันสิ้นเดือนมาขึ้นมาขึ้นสักสามพันห้าลูกนะโอ้นานใช่มากูไม่ต้องกินดอกไม่เอาไปสามพันมาขึ้นมาขึ้นสักสามพันห้านะเดี๋ยวตะกวยตะคำยันกลิ่นมันขี้ยางแรมขึ้นไปสักทีมาตั้นจริงอย่าจันเดาแต่พี่ที่สำคัญที่จะคุยกับพี่ก็บอกพี่สิกลอยพี่มาแล้วบอกตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วจะบอกพี่ที่ไหนต้องบอกในห้องสองคนนะขอโทษนะครับยายขอเวลาสักครู่ยายนานเร่งเชิญจากเราแค่ตรงนี้ค่ะค่ะเฮ้ยนี่ยายจันนี่นี่จะแรงมากอ้อนตอนนั้นมั่งอ่ะน้อยลงหน่อยจัดหน้ากินขึ้นมามาป่าเส้นขึ้นมาอ้อนมาเป็นจริงไปล่วงเรากว่าป้าบอกปลาโนจุ่มมือก้าวงปั๊บป่ายายจันไปขึ้นมาอ้อนดันทีอนุจอยโน้ตใจไปล่วงปลั๊กใหญ่ชั้นคงตายคนมากพอไปล่วงหยัดแมมวางเป็นโพสตันตูดใหญ่ชั้นแล้วไปล่วงกองใหญ่ชั้นไม่ใช่สตันตูดใต้ในคอมเมนต์นะไปล่วงนะฉะนั้นไปล่วงไม่ได้ไปล่วงไม่ได้ไอ้นุ่นปั่นไปนุ่นเลยนุ่นไม่ได้หัวคะแนนกูใหญ่ชั้นไอ้ดูดุยหัวคะแนนกูใหญ่ชั้นไอ้ดูอย่ายับยับแกตายแต่ก้อนมันเป็นอย่าชนกันไม่เป็นอายุที่ไอ้ดูดุ้ยเฮ้แกใช่ไอ้กูอยู่เลยไอ้ดูเด้อย่ายับยับแกตายแต่ก้อนไอ้ดูดุ้ยไอ้ดูดุ้ยใช่ไอ้เต็งเหตุแต่แกไม่เล่นเลยกูเหนื่อยชั้นนักลูกกันไอ้ดูดุ้ย

สงสัยว่าจะมีตกพี่ดอดแดงสามมองนักหน้าสามเดือนกว่าแล้วนะปีประจำเดือนมันไม่มามันมืดหน้าเจียนดอดเวียนตาลายน้องกินยาลมประจำไส้ในน้ำร้อนเมื่อวันก่อนตอนเย็นก็ยังไม่นายก็แปลถ้าไม่ได้มันหุ่นไหวใจคอพี่ดอเดอร์ดองเซ

ี่จะมองกลอยเป็นทางผ่านได้ยังไงความรักของพี่ที่มีตะกลอยมันเปรียบเสมือนกับต้นหญ้าที่แฝงอยู่ในภูเขาใหญ่นับวันมันจะมีมากขึ้นตามลำดับกลอยจ๋าแต่กลอยมองไม่เห็นหรอกเพราะแมกไม้ใหญ่มันบดบังเอาไว้จ้ะพี่ปากหวานเสมอไม่ปากหวานหรอกทุกคำพูดมาจากก้นบึ้งหัวใจเสมอจ้ะว่าแต่ว่าที่กลอยบอกพี่มันเป็นความจริงเลยจ้ะก็เป็นความจริงสิพี่จะทำยังไงอะท้องมันโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยพี่จะไม่รับผิดชอบเลยรับผิดชอบสิกลอยไม่ต้องห่วงหรอกพี่จะรับผิดชอบยังไงกลอยอายคนเนี่ยท้องมันโตขึ้นมาทุกวันเรายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกกลอยพี่จะนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อคำนะแล้วจะพ่อคำมาขอกลอยจากยายจันโดยด่วนที่สุดถึงวันนั้นกลอยจ๋าเราจะได้แต่งงานกันสักทีนะจ๊ะกลอยฮะจริงเหรอจ๊ะที่รักจริงสิพี่ไม่โกหกกลอยนะอืมจริงนะอืมนะนะนะนะอืมพี่กลอยรักพี่อ่ะพี่ก็รักกลอยอ่ะนี่แค่เงินเอาไป 3,500 เลยนะไม่ต้องคืนหรอกไม่คิดดอกเบี้ยด้วยกลอยช่วยพี่ได้เสมอไม่ช่วยพอตัวเองแล้วกลอยจะช่วยใครอ่ะพี่อย่าโกหกกลอยนะไม่โกหกหรอกพี่จะปล่อยไว้จะกลอยกราบพระไม่ลงนะไม่จำอย่างนั้นเราจะกลอยไม่ต้องไปดวงหรอกกลัวพี่จะเบื่อกลอยไม่เบื่อหรอกพี่จะไปไหนก็ตามมากลอยไม่ต้องไปกังวลเถอะพี่จะกลับมาจิ้มน้ำพริกถ้วยเก่าของพี่ถ้วยนี้แหละพี่นี่ปากหวานจริงๆไม่หวานหรอกทุกคำพูดจากก้นเบื้องหัวใจเสมอจ้ะพี่จะไปแล้วแหละต้องไปแล้วจ้ะนี่ไปส่งเงินให้กับพี่ดนเขาพี่ดนคอยหลายวันแล้วจ้าไม่อยากให้พี่กลับพี่ก็ไม่อยากจะกลับหรอกแต่ไปตัวเท่านั้นนะกลอยจิตใจพี่อยู่ข้างกลอยอ่ะพี่จะไปแล้วนะก็ไปสิหลายวันแล้วอ่ะนะกลอยหลายวันแล้วอ่ะหลายวันแล้วนะพี่คิดอะไรอยู่ก็คิดเหมือนที่กลอยคิดบ้าแสดงว่าคิดเหมือนกันหลายวันแล้วนะนะหลายวันแล้วนะนะไม่เอากลางวันแสกๆแล้วมันจะแปลกอะไรแล้วอายคนอายใครเดี๋ยวแม่กลับมาไม่กลับมาหรอกพี่นุ้ยพาไปขึ้นหมากแล้วแสดงว่าวางแผนกันมาก่อนใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นมั้งนะหลายวันแล้วอ่ะนะไม่เอากลางวันอ่ะแล้วมันจะแปลกอะไรแล้วเห็นพวกอบต.แถวๆของเมนบอกว่านอนกับเมียกลางวันเลือดลมวิ่งดีอ่ะบ้าไม่เอาอ่ะกลอยอายใครอ่ะนะน่านะหลายวันแล้วอ่ะนะนะนะหยาบหยาบสองสามทีไปจันดีอีกบ้านะไม่เอาอ่ะกลอยอายอายใครอ่ะผัวตัวเองอ่ะเรารักกันเราชอบกันปีหน้ามาแต่งงานกันที่เขาเบียนก็ได้วาเลนไทน์เท่าแก่เจ้าของร้านเขาใจดีออกแปะตีส่งเสริมเต็มที่เลยเจ้าของไอคิดดีมีเดียน่ากลอยไม่เอาอ่ะกลอยอายใครอ่ะผัวตัวเองอ่ะนะกลอยก็รักพี่ก็รักกลอยแล้วเราจะหักอ้ามความต้องการของเราทำไมอ่ะกลอยใช่ไหมกลอยไม่พี่ปล่อยนะไม่ปล่อยทำไมอ่ะรักกลอยคำก็รักสองคำก็รักจริงๆอ่ะกลอยก็รักพี่ใช่ไหมไม่รู้ค่ะกลอยก็ชอบพี่ใช่ไหมไม่ทราบค่ะพี่ปล่อยแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาไม่กลับมาหรอกพี่พอแล้วทำไมอ่ะหนวดแทงเขาแต่อย่าลืมว่าผู้ชายที่จูบผู้หญิงไม่จั๊กกะจี้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายหรอกเขาเรียกอะไรอ่ะตุ๊ดแล้วคะอืมพี่พอแล้วไม่พอพี่นี่ไม่เบื่อมั้งเหรอไม่เบื่อหรอกพี่พอแล้วนะเดี๋ยวแม่ตีพี่เดี๋ยวแม่ด่านะพี่เดี๋ยวแม่ดีแม่ตีนะพี่เดี๋ยวแม่ด่านะพี่เดี๋ยวแม่ตีนะแม่ตีอีกไหมอ่ะคิดว่าแม่คงไม่ตีแล้วมั้ง

ลับกันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังรายการร่มเสริมศิลปินพื้นบ้านนะครับวันถึงช่วงสุดท้ายแล้วกาก่อนจากควักพี่น้องไว้อิดลาวประตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่านามม้วนนะครับนามม้วนก็ไม่ถึงนามมีคุณตะกอนนะครับประตายก็ว่านามม้วนนามม้วนพี่น้องควักกันเอาไว้นะครับอยู่กันแรงอยู่กันพูดนะครับชวนต่อโปรกต่อรื้อนะครับวันทุกวันเช้าก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันให้ได้นะครับรายการต้องเริ่มศิลปินพื้นบ้านช่วงอาจารย์สมบูรณ์วันนี้เวลาหมดนะครับลากันไปก่อนจากเดียวพี่น้องควังเข้าต้นจำบวงติดตามให้เย่ก้าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไว้กันเท่านี้ก็พบกันอีกทีก็ต่อวันข้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเที่ยว

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: User joined your channel
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีการตื่นตัวนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลงานรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นการชี้แจงข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์และสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
5: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภู

0: ้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทวเกต FM 96.5 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับทางทีมสวทวเกตข่าวรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนั้นจะเจอคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของเวลา 16:10 น.โดยประมาณไปจนถึง17:00 น.ซึ่งแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะช่วงแรกค่ะในช่วงของ5แยกข่าวจะอยู่กันในถึงเวลา 16:30 น.ค่ะจากนั้นในช่วงเวลา 16:30 น.

0: ถึง 17 นาฬิกาติดตามรับชมในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากสวททั้ง76จังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยค่ะสำหรับในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะแล้วก็อีก10สถานีนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะที่จะเจอคุณผู้ฟังกันในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและอยู่กับคุณฟังในส่วนของเทคนิคดูแลในเรื่องของการไลฟ์ Facebook นะคะน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาดุลนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและควบคุมการผลิตโดยนางสาวดัชนีขออภัยค่ะนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือผอ.แพนนั่นเองนะคะและรายการให้แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีนะคะที่ดูแลทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันและต้องยอมรับค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะที่สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ส่งไปถึงประเทศไทยไม่ว่าพื้นที่ไหนเกิดสถานการณ์ค่ะจะต้องมีจุดหรือว่าจะต้องปักหมุดมาดูกันละค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นจะดำเนินต่อไปยังไงเช่นเดียวกับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสลดนะคะในส่วนของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเข้มแข็งแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานประกอบการรวมไปถึงทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านเรือนหรือว่าอาคารอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะนอกจากนั้นค่ะชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันกับน้องเนเน่รอยัลนะคะนักดนตรีสายล็อกค่ะที่เดินทางไปขึ้นเวทีนะคะในส่วนของอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์ค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านดนตรีแล้วก็เยาวชนวัยเพียง16ปีให้กับประเทศไทยนะคะทางรัฐบาลเองค่ะนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ประกาศนะคะโดยทางททท.ค่ะดึงน้องเนเน่นั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยในการ PR ค่ะแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันและส่งเสริมในทุกๆด้านด้วยเมื่อวานนี้ค่ะน้องเนเน่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณนะคะเชิดชูเกียรติกับเยาวชนคนเก่งของจังหวัดภูเก็ตให้กับน้องเนเน่ด้วยรายละเอียดทั้งสองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามได้ในช่วงคนข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงคนข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไป2ประเด็นหลักเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องจับตามองกันเป็นอย่างมากและเป็นที่ให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องแรกค่ะในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยค่ะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต้องยกระดับเนื่องจากว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนค่ะต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลังจากในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่13กรกฎาคมในช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ไปเป็นประธานเปิดงานนะคะก็ได้แถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัยตัวบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสถานประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครอบคลุมทั้ง3อำเภอค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทั้ง3อำเภอบูรณาการร่วมโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโยธาธิการและผังเมืองทางเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมอบหมายนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ค่ะให้บูรณาการร่วมกันค่ะในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิงค่ะว่ามีจุดบกพร่องหรือมีช่องว่างจุดไหนบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยในทุกช่วงเวลาในการเปิดให้บริการหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทุกด้านค่ะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเย็นค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มอบหมายให้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะลงพื้นที่ไปติดตามกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างสถานบริการสถานบันเทิงครอบคลุมทั้ง3อำเภอค่ะพร้อมกันนั้นยังมอบหมายให้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะคุมเข้มในเรื่องของสถานประกอบการที่พักโรงแรมค่ะที่ต่ออายุใบอนุญาตในการให้บริการพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมมาตรการทุกอย่างค่ะให้มีความเข้มข้นและต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นซึ่งในช่วงของการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเราไปติดตามกันนะคะว่าข้อสั่งการในการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยนั้นท่านเน้นในเรื่องใดบ้างค่ะ
1: ก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเขตลาดพร้าวรวมทั้งผู้ที่เสียหายแล้วก็ญาติของผู้ที่ได้เกิดจากเหตุการณ์แล้วก็ได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้ที่รับผลกระทบทั้งหมดนะฮะจังหวัดภูเก็ตต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆแล้วก็การประกอบการฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการมาที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สถานบริการรวมทั้งสถานที่ที่พี่น้องประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยรวมทั้งที่พักโรงแรมแล้วก็เรื่องร้านอาหารแล้วก็ที่พื้นที่สาธารณะด้วยเนี่ยทางจังหวัดภูเก็ตก็จะมีความเข้มงวดในการเข้าดำเนินการแล้วก็ตรวจตราซักซ้อมในเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เราก็จะต้องมาทบทวนถึงแม้จะไม่เกิดในพื้นที่เรานะฮะแต่เราก็ต้องมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรบกพร่องอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นทางหนีไฟต่างๆเนี่ยมันมีไหมและโดยหลักนะครับพวกเรานึกดูนะครับว่าทางหนีไฟถ้าเป็นบันไดกับเป็นทางลาดเนี่ยมันจะต่างกันยังไงถ้าเป็นทางลาดเนี่ยโอกาสที่จะล้มกลิ้งลงมาเนี่ยมันบาดเจ็บน้อยหรือว่ามันก็ยังไหลได้แต่ถ้าเป็นทางลาดเนี่ยมันจะไหลลื่นลงมาเลยมันก็จะทำให้อุปสรรคมันไม่มีอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนมาตรฐานต่างๆเนี่ยว่าเรามีครบหรือไม่ซึ่งตามที่เจ้างานท้องถิ่นรวมทั้งในส่วนของจังหวัดจัดชุดเข้าไปตรวจเนี่ยก็เพื่อที่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะและเป็นความต้องการของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องการให้สถานบริการต่างๆหรือว่าสถานที่โรงแรมต่างๆรวมทั้งพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันมีความปลอดภัยอันนี้เราอาจจะต้องเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาทบทวนเพิ่มเติมในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เรามีความปลอดภัยเพราะเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนทั่วโลกมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็อาจจะต้องเอากรณีนี้มาทบทวน
0: นั่นก็คือเสียงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือค่ะเพื่อที่จะเน้นย้ำความปลอดภัยท่านก็พูดละค่ะว่าในเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการรวมไปถึงอาคารด้านอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ค่ะต้องมีความปลอดภัยและต้องมีอุปกรณ์นะคะดับเพลิงนะคะที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงที่ตัวสารเคมีภายในนั้นต้องได้คุณภาพจริงๆนะคะเมื่อเกิดเหตุสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นท่านก็มีการยกระดับด้วยกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะต้องจัดเตรียมกำลังพลรวมไปถึงอุปกรณ์แบบพิเศษนะคะชั้นนำเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงด้วยในส่วนของการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองท่านและมาติดตามบทสรุปในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: เราเจอได้ว่าแต่ละที่ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะเกิดจากเหตุที่แบบว่าทางหนีไฟไม่ชัดเจนมีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกถูกล็อกนะครับแล้วก็มีธรณีประตูขวางกั้นทำให้สะดุดล้มแล้วก็เหยียบกระเสียชีวิตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากการไอ้วัสดุที่ติดไฟง่ายเนี่ยเราก็เลยมาเข้ามากำชับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะมอบให้ทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าเป็นท้องถิ่นนะครับสำคัญนั่นคือกำลังสำคัญนั่นคือทางอะไรทางตำรวจภูธรจังหวัดก็ต้องช่วยกันนะครับเราช่วยกันอยู่แล้วคุยกันทุกเรื่องกันนะครับช่วยกันแล้วก็มีทางปภ.มีทางโยธาเนี่ยก็ร่วมกันตรวจสอบอยู่กันเป็นระยะทีนี้ต่อให้วันนี้เรามาแล้วโฟลทุกอย่างหมดวันหลังเราก็จะมีทีมสุ่มมาว่าได้มีการล็อกประตูไหมมีการวางสิ่งกีดขวางทางเข้าออกไหมที่จะทำให้เกิดการวิ่งแล้วกีดขวางแล้วหกล้มอะไรข้างหลัง
3: ในส่วนของตำรวจเองนะครับก็มีการตรวจสอบเป็นประจำวันทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้แนะนำในเรื่องของจำนวนคนที่เข้าไปในสถานบริการเนี่ยซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบทุกวันนะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยความกว้างเท่าไหร่จุคนได้เท่าไหร่จะไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปนะครับซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันอาจมีปัญหาในเรื่องการอพยพซึ่งจาก2 ล้านที่เราตรวจวันนี้นะครับที่รู้ตัวท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ส่วนมากทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มีสิ่งบางอย่างที่เพียงได้ท่านรองว่าเนี่ยคือเรื่องของอุปกรณ์ไฟว่าอาจจะมาตกแตกภายหลังเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดไวไฟได้แต่ก็ฝากไปยังผู้ประกอบการนะครับนะก็ฝากเรื่องของการเช็คลิสต์นะครับระบบไฟนะครับเรื่องของป้ายเตือนนะครับเรื่องของสิ่งกีดขวางทางหนีไฟเรื่องของจำนวนคนที่ไม่ใช้สารบริการเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟนะครับนะก็เป็นเช็คลิสต์ที่เราต้องทำเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าถ้ามีเหตุสงสัยใดๆเนี่ยก็ปรึกษาทางฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตำรวจได้นะครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยนะคะถือได้ว่าภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตนั้นเราไม่ได้เพิ่งทำกันมานะคะซึ่งท้องถิ่นทุกพื้นที่ค่ะมีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกพื้นที่เลยทีเดียวและมีมาตรฐานความดูแลแล้วก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงมีการเชื่อมโยงถึงกันนะคะเมื่อเกิดเหตุสามารถที่จะบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นคือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและดูแลความปลอดภัยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้เชื่อได้ว่าใครไม่รู้จักน้องเนเน่นั้นอาจจะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหยอดการติดตามผ่านรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นี่สูงถึง12 ล้านแล้วก็น่าจะพุ่งกระฉูดไปหลายล้านเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมค่ะโดยสำนักงานที่ศึกษาธิการและโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณนะคะให้กับน้องเนเน่นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ในการพัฒนาฝีมือแล้วก็ก้าวไปสู่เวทีชั้นนำของโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งน้องเนเน่มีเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสน่ห์ในความเป็นธรรมชาติของตัวเองเสน่ห์ในความสดใสของเด็กเยาวชนคนภูเก็ตนี่แหละค่ะน้องยืนยันว่าน้องเป็นคนภูเก็ตนะคะเป็นคนภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยฟังแบบเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อนั้นก็มีพื้นเพมาจากจังหวัดตรังคุณแม่ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่น้องอยู่ภูเก็ตมาตลอดตั้งแต่เกิดเลยนะคะก็บอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยสาวใต้ป้ายภูเก็ตที่ชอบ ดนตรีสายล็อกค่ะน้องเนเน่นะคะมีชื่อจริงว่านางสาวรัติการอําลอยค่ะอยู่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาตินะคะซึ่งต้องยอมรับอย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้อย่าได้รับฟังจากผู้บริหารโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ที่ให้ทุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนด้านดนตรีของน้องมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ยืนยันในส่วนของการให้ทุนการศึกษาไปถึงU13หรือว่ามัธยมปลายเลยทีเดียวตอนนี้น้องอยู่U11ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องเนเน่กันนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศได้ชื่นใจกันค่ะ
4: ก็อยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วก็ต่างชาติทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนหนูแล้วก็เชียร์หนูมาตลอดแล้วก็ในรายการอเมริกาก็ทาเดนก็หนูจะไปแข่งแล้วในเดือนสิงหาก็อยู่ช่วงระหว่างวันที่17-28นี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนเชียร์แล้วก็อุดหนูด้วยในถ้าสมมติคนไทยอยู่ที่จากอเมริกาก็ช่วยอุ่นหนูได้นะคะนี่ฮิโรโยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ได้4 yeses เพราะว่ามันยากมากที่จะได้4 yes เพราะปกติจะได้แบบ3 yes เพราะว่าอีกอย่างก็คุณไซมอนนะคะก็เป็นคนที่ตำหนิแต่ว่าพอหนูไปโชว์ก็ให้คำชมที่ดีมากๆเลยค่ะก็ภูมิใจค่ะแล้วก็น้ำตาคลอนิดนึงค่ะ
5: เราจะสนหยุดความตื่นเต้นในระดับต่อไปยังไงบ้างเรามีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับ
4: ก็เหมือนเดิมค่ะซ้อมอย่างเดียวแล้วก็ให้มันแบบว่าอัพเลเวล
6: ความพร้อม
4: ความพร้อมช่วย
6: ความพร้อมใส่หยกได้ถ้าเราพร้อมถ้าเราพร้อมนี่ใส่หยกได้ครับไม่ว่าจะเวทีไหน
5: ไอดอล
4: ก็อยากให้เด็กๆทุกคนทำความฝันแล้วก็ให้เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากเป็นศิลปินเหมือนหนูก็ซ้อมเยอะๆแล้วก็หาสไตล์ที่เราชอบนะคะ

0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะในส่วนของความเสียงที่สดใสของน้องเนเน่แล้วก็พลังเมื่อวานนี้ได้โชว์เพลงซอมบี้แบบสดๆให้กับทีมผู้สื่อข่าวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ไปเป็นสักขีพยานแล้วก็ร่วมให้กำลังใจน้องเนเน่ในช่วงที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชนรินทร์เกิดสมนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับน้องเนเน่ผู้ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะนั่นก็คือหนึ่งพลังเยาวชนค่ะที่มีความมุ่งมั่นนะคะในสิ่งที่ตนเองนั้นชอบชื่นชอบแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องที่เป็นกำลังใจนะคะในการทำกิจกรรมทุกด้านรวมไปถึงการสนับสนุนของทางโรงเรียนและผู้มีอุปการะในทุกๆรูปแบบเลยทีเดียวค่ะน้องตั้งมั่นตั้งใจที่จะเดินทางนะคะเป็นนักดนตรีระดับโลกแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกเลยทีเดียวในวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะทางทีมงานของน้องรวมไปถึงตลาดที่น้องเปิดหมวกมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะนั่นก็คือตลาดนาคาจะเปิดมินิคอนเสิร์ตให้กับน้องนะคะใครที่เป็น FC หรือว่าแฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจได้ถ้าไปในพื้นที่ดูอาจจะคับแคบหรือว่าไปไม่ถึงดูผ่านไลฟ์ของน้องได้นะคะอย่าลืมติดตามน้องบอกว่าเป็นกำลังใจติดตามทุกแพลตฟอร์มผ่านโซเชียลมีเดียของน้องนะคะได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้กับน้องเน่ๆด้วยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าน้องคงจะก้าวต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จดังที่น้องตั้งใจเอาไว้เอาละค่ะคุณฟังคุณชมคะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะทางสวทภูเก็ตโอ้โหหมดเวลาไปแล้วเลยทีเดียวละค่ะช่วงเรื่องราวหลากหลายเลยทีเดียวที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับทีมงานสวทภูเก็ตได้สัปดาห์เว้นสัปดาห์ในทุกวันพฤหัสค่ะในรายการ5แยกข่าวนะคะที่เจอคุณฟังกันในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงต่อไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงติดตามได้จากสวทเพชรชบุรีค่ะวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์รวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตน้องหนึ่งสราวุฒิทองสงและทีมงานของ10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ผลิตรายการโดยมีดิฉันณภัสวรรณมีลิเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยกับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกคราเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังไกลกังวลหัวหินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีการส่งเสริมด้านการปลูกสับปะรดแปรรูปสินค้าเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: โครงการดอนขุนห้วยหรือโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดินไว้พร้อมกับโครงการหุบกระพงต้นเหตุของปัญหามาจากมีการทำลายป่าไม้เมื่อเริ่มพัฒนาพื้นที่มีสภาพคล้ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินโดยพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์หน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปี2514ในพื้นที่สาธารณะและรกร้างว่างเปล่าพื้นที่โครงการรวม 3,990 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวาแบ่งเป็น2พื้นที่คือดอนขุนห้วย1พื้นที่ 2,581 ไร่ตั้งอยู่หมู่5ตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยทุกคราเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังไกลกังวลหัวหินต่อมาได้ทรงให้จัดสรรที่ดินเพิ่มอีก 1,409 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวาแบ่งเป็นแปลงละ15ไร่รวม97แปลงตั้งอยู่หมู่ที่5และหมู่6ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งติดกับโครงการแรกเรียกว่าดอนขุนห้วย2เพื่อให้ลูกหลานของสมาชิกในโครงการดอนขุนห้วย1และราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเข้าอยู่อาศัยทำการเกษตรตั้งแต่ปี2519และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการแผนใหม่ปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัดดำเนินกิจการในรูปของสินเชื่อเงินฝากจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มสมุนไพรแปรรูปกลุ่มแปรรูปสับปะรดกลุ่มเกษตรผสมผสานกลุ่มแปรรูปขนุนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มกระดาษสาจากใบสับปะรดนอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการได้แก่การขยายพันธุ์หญ้าแฝกส่งเสริมการปลูกสับปะรดเลี้ยงสุกรทำการเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามโครงการศิลปาชีพ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปลูกผักปลอดสารพิษนายมนตรีไพบุญกุลเป็นสมาชิกโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยเล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาเปิดโครงการตามพระราชประสงค์พระองค์ท่านเข้ามาส่งเสริมศิลปาชีพมีการทอผ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมงานเย็บปักถักร้อยและพระองค์ท่านได้ส่งเสด็จมาดูความสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพตนเองได้เข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ทุกครั้งเพื่อถวายงานบางครอบครัวมีลูกหลายคนทั้งสองพระองค์ก็นำลูกของประชาชนในหมู่บ้าน 7-8 ครอบครัวไปฝึกอาชีพในสำนักพระราชวังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่พระองค์มาช่วยเหลือส่งเสริมการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยดังถึงระดับประเทศพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงมาส่งเสริมอาชีพทำให้ประชาชนมีอันจะกินอยู่เย็นเป็นสุขภาพทรงจำต่างๆยังคงอยู่ในใจของประชาชนชาวดอนขุนห้วยตลอดไป
2: ผมนายมนตรีเพชรไพบูลย์กุล เป็นสมาชิกโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยดอนขุนห้วยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี16 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จ มาเปิดโครงการตามพระราชประสงค์พระองค์ท่านเข้ามาส่งเสริมศิลปาชีพมีการทอผ้าปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็เย็บปักถักร้อยพระองค์ท่านได้เข้ามาส่งเสริมแล้วพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาดูว่าสำลิดผลไหมพระองค์ท่านเสด็จมาที่เนี่ย9ครั้งผม ก็ได้เข้าเฝ้าทุกครั้งแล้วก็จะถวายงานกับพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มาช่วยเหลือประชาชนชาวดอนขุนห้วยในการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกเสียใจเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยผมยังจำในใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับพระองค์ท่านเนี่ยท่านช่วยเหลือดูแลทุกสุขของประชาชนในโครงการเป็นอย่างดีมืดค่ำดึกดื่นยังไงพระองค์ท่านก็เสด็จมาท่านเคยเสด็จอยู่ครั้งหนึ่งกับประมาณ2 ทุ่มกว่าสมัยนั้นไฟฟ้าอะไรต่ออะไรก็ยังไม่มีพระองค์ท่านแบบทหารบอกว่าเสด็จกลับได้แล้วพระองค์ท่านบอกอยู่กับประชาชนพระองค์ท่านมีความสุขท่านฝากป่าบอกให้ดูแลป่าภูเขาในดอนขุนห้วยเนี่ยให้ทุกคนแล้วประชาชนในดอนขุนห้วยเนี่ยไม่มีใครไปทำลายป่าเลยแต่มีแต่คนนอกคนที่ต่างหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มาทำลายเราก็มีการห้ามปรามแล้วก็มีการจับกลุ่มกันพระองค์ท่านเสด็จมาที่สี่แยกเนี่ยเอารถจอดแล้วพระองค์ท่านพระราชดำเนินเนี่ยเดินทุกซอยเลยแล้วพอพระองค์ท่านเสด็จมาครั้งหนึ่งก็เดิน2 ซอยแล้วพอมาคราวหน้าก็จะเดินต่ออย่าง ทางจังหวัดหรือทางอำเภอเนี่ยแบบรายงานพระองค์ท่านก็รับฟังแล้วพระองค์ท่านก็จะมาดูอย่างที่ดินทำกินเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดอนก็ปลูกพืชถ้าไปข้างล่างมันจะมีน้ำก็ท่านก็ให้ทำนาเพราะว่าการส่งเสริมอาชีพมันจะไม่เหมือนกันแล้วพระองค์ท่านก็มาดูเข้ามาถามในบ้านบางบ้านเนี่ยมีลูก9คนพระองค์ท่านก็ถามว่าทำอะไรกินก็ทำไร่พระองค์ท่านก็รับบุตรทั้งชายและหญิงเอาไปไว้ในวังแล้วก็ไปฝึกทำงานศิลปาชีพในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่7-8ครอบครัวที่เข้าไปอยู่ในสำนักพระราชวังแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ผมและก็นายแก่นชื่นชม2คนนำสับปะรดมาปลูกพระองค์ท่านก็บอกว่าดีๆปลูกเลยแล้วถ้าออกลูกแล้วเอาไปให้ฉันดูที่หวังใจกังวลผมก็เอาไปพระองค์ท่านก็เลยแบบว่าสมควรจะต้องปลูกสับปะรดครับก็เลยสั่งให้ทางจังหวัดเนี่ยมาส่งเสริมในการปลูกก็เลยเป็นอันว่าสับปะรดดองขุนห้วยที่ดังที่ดังไปทั่วประเทศนะที่ว่ามีรสชาติอร่อยเพราะว่าสับปะรดในดองขุนห้วยเนี่ยในพื้นดินที่มันมีโพแทสเซียมสูงมันก็เลยทำให้หวานและยังผู้หญิงที่ตั้งกลุ่มก็มีกลุ่มสตรีกลุ่มปลูกมอนเลี้ยงไหมกลุ่มสมุนไพรและผมเนี่ยเป็นกลุ่มในบ้านผมก็ตั้งกลุ่มแปรรูปเกษตรและการตั้งกลุ่มมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งกลุ่มต้องให้แข็งแรงตอนแรกก็ตั้งกันมาหลายกลุ่มเนี่ยตอนนี้เหลือแค่3กลุ่มคือกลุ่มของผมกับกลุ่มสมุนไพรแล้วก็กลุ่มจักสารพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงทุกคนเนี่ยยากจนเหมือนกันหมดปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่แม้กระทั่งผมเนี่ยบ้านหลังเล็กทีนี้ พระองค์ท่านมาส่งเสริมอาชีพเนี่ยถึงได้มีอันจะกินแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศขอถวายความอาลัยที่พระองค์ท่านจากไปครับผม
1: ชาวบ้านดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านมาส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ที่บ้านและส่งติดตามและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวตำบลดอนขุนห้วยคุณยายฉัตรเฟื่องทิพย์อายุ93ปีกล่าวด้วยความซาบซึ้งตนเองได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านหลายครั้งเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่านได้รับเงินเดือนครั้งแรกก็ให้ลูกชายไปซื้อปั๊มน้ำสูบน้ำเข้าไร่ทำการเกษตรปลูกม่อนปัจจุบันยังส่งต่ออาชีพปลูกม่อนเลี้ยงไหมไปสู่รุ่นลูกพระองค์ท่านให้อาชีพให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนอนทุกวันคุณยายฉัตรกราบพระองค์ท่านทุกครั้งซาบซึ้งและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ประชาชนเครื่องทิพย์อายุ93ปีที่เจอท่านพระองค์ท่านก็พ.ศ. 16เจ จอทีในวัดไร่มะม่วงดอนคุณห้วยแต่ท่านก็ถามว่าคุกคักจำเป็นไหมบอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวจะบาปท่านก็ว่าไม่มีใครเอะหรอกให้บอกอย่างเดียวแล้วก็เลยพระเว้นในวันเดียวทรงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์มาถามว่าพระฉัตรทำไมไม่ให้คุณแม่มาบ้านบอกไม่รู้ฉันรู้มาว่าจะให้มาไม่มาเป็นไงรู้จักแต่ว่ายิงจุฬาภรณ์ก็ว่าโอ้บ้านขโมยนะบ้านสะอาดดีไม่มีเสือไม่มีมุ้งไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรเลยเหรอบอกอย่างมีแค่นี้แล้วฉันก็จดๆไปทำไมนั้นไม่มีโทรศัพท์จดๆไปหมดแล้วก็บอกว่าพระฉัตรบ้านโบเดี๋ยวฉันให้สตางค์200นะคุณแม่ฝากมาให้500นะแต่คุณแม่บอกว่าพระฉัตรจะบวชลูกชายข้าวหม้อแกงหม้อเหรอบอกจ้ะเลยท่านก็อยู่อีก 2-3 วันเอาเงินมาให้ค่าไกลเอาไกลมาให้ชุดไกลนึงไกลชุดบวชพระเอาไกลมาให้ไกลนึงแล้วให้เงินอีก500แล้วว่าจริงอยู่ลาพ่อในอีก200เป็น700 700แต่ผ่าเนี่ยนะไม่ได้แจกอยู่หมอนุ่นหัวอย่างเดียวขันรถปิดอัพเต็มเลยเสื้อมงผ้าห่มแจกยันเสื้อกระโปรงแจกหมดเลยพระฉัตรก็ทุกวันนี้ท่านก็กราบท่านทุกคืนก็กราบให้พระเจริญเจริญเขาให้อยู่แต่เก่าถึงเก่าปีก็เก่าวันบอกไว้เขาให้พระสยามเทวาธิราชดูแลคุ้มครองให้พระองค์อายุยืนยงคงกระพันเขาบอกพระเนี่ยทุกคืนทุกวันนี้ก็บอกอยู่แต่ท่านก็บอกว่าพระฉัตรมุสาทำบุญนะใจจะได้เป็นบุญนะฉันบอกให้ทำบุญก็ตามฉันนะเลยก็เลยจ้าแกขำว่าจ้ะปัจจุบันเนี่ยฉันรวยจากคนจนจนได้รวยจากคนรวยฉันเป็นศิลปชีพของพระองค์ท่านไปหัดทอผ้าไปหัดสาวใหม่เลี้ยงใหม่ฉันบอกว่าเลี้ยงใหม่นี่นะเงินอะไรได้เสริมเหมือนเราเคยได้เดือนเงิน10 บาทเรามีเพิ่มอีก10 บาทก็เงินนะจ๊ะแต่ฉันก็จ่ายท่านแต่ท่านบอกฉันว่าเจ้าคุณสวยมาเทวดาวันนี้ฉันเคยเห็นฉันรู้จะเรียกงานยอดเรียกพระเดชพระคุณนะเพราะว่าโอ้ไม่รู้เรียกฉันไงเลยบอกพระจ่าเพราะว่าเรียกฉันแม่ก็ได้นะเขาเรียกกันแม่แม่นะเรียกว่างั้นฉันเขาเรียกได้ไหมท่านบอกว่าได้ก็เรียกแม่เลยนะแล้วฉันก็เรียกในปัจจุบันเนี่ยว่าคุณแม่อะไรที่นี้เดี๋ยวเงินท่านนะเป็นแบบที่ไม่ชี้15 วันก็ได้วันละร้อยแล้วก็พอครบ10 วันครบ15 วันก็หายมาคนละมือแรกฉันก็ให้ลูกชายซื้อไอ้เขียวๆปั๊มน้ำเนี่ยเขาไล่พอเดือนผิดพอปี2ก็อยู่15 วันก็ให้มาอีก10,000ไอ้เศษร้อยฉันก็ซื้อกินหลายวันแล้วก็หายลูกชายเขาไล่ก็ท่านให้ทุกอย่างให้จนอุตส่าห์ใช้ทำบุญทำฐานแล้วก็ให้เงินให้อะไรทุกอย่างในนี้หลายเซนท่านผู้หญิงจะลงกิจลิงมีทุกอย่างเนี่ยให้ทุกอย่างเลยแต่พอเจอพระเทพก็มาบ้านทรงพระเทพมาคนพระพรมาทรงคนบ้านฉันนั่งดูน่ะบอกแล้วรวยจะคนจนถามผู้ใหญ่เลยฉันทำบุญทำฐานเนี่ยชอบเพราะฉันสร้างไว้แล้วเงินเหลือเหมือนว่าวันนี้ทำร้อยก็ต้องเหลือ200-300ก็กินเหลือใช้วันนี้ทำ20ก็ต้องเหลือ2-3 ใบวันนี้ทำ1,000ก็เหลือ1,000ทอง1,000แล้วฉันทำเนี่ยบ้องกงยังได้เป็นหนี้ใครเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยกราบทุกคืนนะกราบทุกพระองค์แหละเวลาที่นี้องค์ใหม่นี่รู้ชื่อนามก็ว่าเขาให้ทรงพระเจริญเลยนะหลายที่นี้องค์ใหม่นะแล้วก็ตำนานรู้จักชื่อออกชื่อมาทุกพระองค์เลยกราบทุกคืนนะให้ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศตั้งใจที่ตั้งใจอยู่บองกงอยากจะทำรูปพ่อกับรูปแม่หน้าบ้านบองกงนะว่าจะตั้งยังไม่มีนึกอยู่ว่าถ้าไม่ตายเสียนะจะทำรูปใหญ่ๆไว้ตั้งหน้าบ้านนะว่าแต่ว่ารูปในน้อยที่ติดเสื้อสำหรับไปไหนมาไหนมีสำหรับองค์ท่านในคันมีพอไปไหนก็เด็กนะก็นึกถึงให้คุ้มครององค์การคนทั้งประเทศโอ้ยพนันพนีเห็นก็บอกทีดีๆนะก็บอกหยิกขึ้นนี่บอกขอให้ไปสวรรค์ให้ชั้นเราดึงชั้นนายที่สูงเขาไม่ไปไหลชั้นนั้นนะจะเวียนว่ายตายเกิดอีกจะมาคู่นะแต่ขอให้พบกันอีกท่านไม่ถือตัวเลยท่าน ฉันเคยกล้าเข้ากราบเท้าท่านที่ที่ที่สวนจิตรดาเนี่ยท่านไปยีไปประชันเนี่ยไปยีไปผูดไปจะมาให้ลูกๆมั่งเพื่อเปลี่ยนบาทว่าเขาต้องตายถวายประเทศไทยและประชันไปคิดอะไรมากนี่ว่าความรู้สึกที่ใกล้ชิดแต่พระองค์ท่านนี่เป็นที่พลนะไม่ใช่คนท้องคนแล้วก็เหมือนทองทุกวันอย่างนี้เราก็ที่ท่านให้จากมือท่านเรามือท่านนะเราท่านคุณยิ่งคุณเช่งมือนี่นะก็ยังอยู่และจะมาให้น้ำตาเราออกแล้วว่าเราเป็นหลมได้ไงนึกเลยหากเป็นหนูนู้มันก็ต้องเป็นไปประชันนะเพราะว่าความตื้นตันมันมากนะเพราะว่าพอเราเห็นรูปท่านเนี่ยเราก็เทนในใจก็โดยสมบัติเจริญเจริญนะเป็นดาวดึงนะพนันนี้เราก็บอกรูปในบ้านก็มีรูปนี่มีเนี่ยเนี่ยกราบไหว้ร้องไห้ทุกวันเอาเพิ่งฟังข่าวในคืนเนี่ยฟังได้พอฟังโอ้มันยังมองไม่ทูก็ดังมายุ่งตกปิดโทรทัศน์เรียกลูกเอายาห่อไม่กินกันมั่งอะไรมั่งลูกก็วิ่งกันไฟมันแม่ทำใจรู้เลยว่าทำใจความใกล้ชิดมันมากนะถ้าเป็นหนูนู้มั่งก็ต้องเป็นใบประชัดใช่ไหม
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสารต่อพระราชปณิธานในช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยค่ะชาวบ้านดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคุณสมพรเพชรไพบูลย์กุลและสมาชิกในกลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยเล่าให้ฟังเมื่อครั้งอดีตในช่วงตอนเย็นในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงเสด็จมาในหมู่บ้านดอนขุนห้วยเกือบทุกวันสอบถามเรื่องน้ำการทำการเกษตรการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรตนเองจึงยึดอาชีพแปรรูปทางการเกษตรแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบเผือกฉาบสับปะรดกวนสารต่อพระราชปณิธานพระองค์ท่านมีรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากติดตามได้ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
4: ชื่อสมพรเพชรไพบูลย์กุลค่ะเมื่อก่อนเนี่ยรับเสด็จก็มีความรู้สึกซาบซึ้งมากกับพระราชินีก็มาให้ทำไหมมีเกี่ยวกับทุกอย่างเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยดูแลแทบทุกอย่างอาชีพของเราคือก็มีกล้วยมีเพลิงมีมันที่เราทำเนี่ยต่อยอดมาคือขนุนของเราเนี่ยทำไมก็ราคาไม่ได้แล้วก็ทำมาไปรุ่มเนี่ยก็อยู่ในโครงการเนี่ยทำให้เราดีขึ้นเยอะคือได้พระราชินีในหลวงแกมาดูแลแล้วพวกเราเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเจริญขึ้นหมู่บ้านเราดีขึ้นมามากเลยเราก็รับถึงมากพูดแล้วจะร้องเสียใจมากที่แกสิ้นไปจ้ะ
5: ตื่นตันใจตื่นตันที่ว่าท่านมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ที่ไหนๆก็ท่านก็ไปหมดทุกที่เป็นคนดีมากหลักมากส่งเสริมทุกอาชีพเพราะว่าในนี้ก็ทำหลายอย่างทำกันหลายอย่างก็ทำก็มีอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงคนนู้นคนนี้ได้หมดจ้ะทำได้ทุกอย่างเนี่ยเราทำถอดของถอดกล้วยอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ทุกอย่างเราก็ทำได้หมดก็เลี้ยงตัวได้เลี้ยงลูกหลานได้จ้ะ
1: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีภายใต้การอำนวยการผลิตของนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางเพชรินทร์เขียวเข้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีวันนี้หมดเวลาแล้ว ดิฉันณภสวรรณ์มีลิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: User left your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมพัฒนาธุรกิจการค้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายพร้อมเตรียมออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
8: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปปริมประโสภาภาครายงาน
2: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมแผนเชิงรุกจัดทีมสนับสนุนเพิ่มเติมลงพื้นที่โรงพยาบาลต่าง
9: ๆแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่ากรมสุขภาพจิตได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกว่า10ทีมรวมถึงทีมเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาเด็กและเยาวชนอีก 1-2 ทีมเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างใกล้ชิดจากรายงานสรุปผลการดำเนินงานปฐมพยาบาลทางใจระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมากับกลุ่มญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียทรัพย์จำนวน75รายภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลและเยียวยาได้ผู้ประสบภัย41รายมีภาวะเครียดระดับต่ำ20รายอยู่ในระดับปานกลางและมีความเครียดสูง14รายยังไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับและดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องได้เตรียมแผนบูรณาการความร่วมมือเชิงรุกโดยเพิ่มทีมสนับสนุนเพิ่มเติมอีก40ทีมส่งทีมเยียวยาจิตใจในนี้กรมสุขภาพจิตได้วางแผนดูแลสุขภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวตั้งแต่การประเมินปฐมพยาบาลทางใจและการติดตามเฝ้าระวังส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและติดตามผลกระทบในระยะยาวนฤมลอุดมพรรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรให้กับประชาชน
0: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการเดินหน้าผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำหรือโบ๊ทแท็กซี่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนท้องถนนโดยล่าสุดได้ประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยว

ความคืบหน้านะครับต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็จะได้มีความมั่นใจครับในการที่จะไปใช้บริการในสถานบริการต่างๆสถานประกอบการต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกเรื่องครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันแบบนี้ก็จะนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับรัฐบาลยกระดับเรื่องมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสถานบริการโดยรัฐบาลเชื่อมั่นครับว่าตอนนี้กำลังดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและก็เป็นระบบยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะครับหนึ่งในเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามกันคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆประเด็นครับที่มีผลกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็เรื่องที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับล่าสุดครับไปดูกันต่อเลยกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตป้องกันภัยเชิงรุกนะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการนะครับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงสถานประกอบการนะครับรวมถึงสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะในทั่วกรุงเทพมหานครตรงนี้เป็นไปตามข้อสั่งการสำคัญของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับครับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์ทุกสถานบันเทิงนะครับทั้ง50เขตเลยมีร้านบันเทิงตรงไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปดูเลยสำนักงานเขตลงไปดูเลยความปลอดภัยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมุ่งไปที่การประเมินเรื่องความพร้อมอย่างที่บอกกันนะครับเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกทั้งในส่วนของการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินนะครับรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตการประกอบกิจการแล้วก็การใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522หากพบครับว่าสถานประกอบการใดเนี่ยมีข้อบกพร่องนะครับเรื่องของความปลอดภัยหรือสถานประกอบการใดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.ครับจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับให้บริการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงจนกว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันเจ้าพนักงานท้องถิ่นตอนนี้นะครับได้มีการสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่นะครับไปดูพื้นที่แรกที่สั่งปิดไปแล้วนะย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีนะครับเป็นการชั่วคราวหลังพบว่าแอบแฝงเปิดเป็นผับนะฮะเขาไปตรวจปุ๊บพบว่ามีการแอบแฝงเปิดเป็นผับนะฮะมีการจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตคุณผู้ฟังไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเรื่องของความปลอดภัยและที่สำคัญมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินด้วยนะครับที่ย่านพระราม1เขตปทุมวันตอนนี้ก็มีการสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวอีกที่นึงครับตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังบริเวณย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยล่าสุดมีการออกคำสั่งด่วนที่สุดครับให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบครับว่ามีการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ได้ขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องเสี่ยงครับกระทบสุขอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชนนะฮะย่านจรัญสนิทวงศ์บางกอกน้อยย่านพระราม1ปทุมวันไปแล้วนะครับที่มีการสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอีกจุดนึงอันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ฟังย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีก็มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีครับหลังพบผู้ประกอบการเนี่ย
ลักลอบนะฮะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนแล้วก็เคยถูกออกหนังสือแนะนำไปแล้วนะครับล่าสุดมีการยื่นคำขาดครับให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหากวันที่ปฏิบัติตามคำสั่งนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งตอนนี้มีการยื่นคำขาดนะครับให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนะนับจากวันที่ได้รับคำ

0: สั่งสำหรับผู้ประกอบการครับที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีบทลงโทษนะครับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535มีโทษนะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะต้องถูกปรับเพิ่มอีกนะครับไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงฝ่าฝืนนะครับกทม.ยืนยันว่ามาตรการเชิงรุกนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การกวดขันชั่วคราวแต่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในทุกมิติเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงล่าสุดวันนี้นะครับ16กรกฎาคมนะฮะ2569ล่าสุดคุณผู้ฟังครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย33รายนะครับทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ณร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยเป็นข้อมูลของวันนี้16กรกฎาคม2569มีจำนวนผู้เสียชีวิต33รายของวันนี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ย16กรกฎาคมล่าสุดเสียชีวิต33รายทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย33รายมีผู้ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มเนี่ย6รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนถึง71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงเนี่ย14รายนะครับกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางเนี่ย13รายคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคืออาการเล็กน้อยเนี่ย44รายนะครับกลุ่มบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวตอนนี้เนี่ยก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดนะครับสำนักงานเขตจตุจักรก็ยังคงบูรณาการปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะครับนี่ก็เป็นการสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับวันนี้16กรกฎาคม2569ยอดผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็มีจำนวนถึง33รายด้วยกันนะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถึง71รายนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยที่นำมาฝากกันนะครับจากทางด้านของกทม.มีการสรุปนะฮะแล้วก็จากเพจของสวท.ก็สรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
4: สบาย
2: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
5: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
6: จอดเห็นไม่อยู่อ่ะ
5: หักซ้ายเลย
6: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเห็นไหมเฮ้ยเบรกเลยเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่
7: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
6: เออเดี๋ยวเช็คเลยปิดแล้ว
2: เต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
8: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 20 นาทีขออนุญาตไปดูข้อความของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันหน่อยตอนนี้ถึงกันหรือยังบางคนบอกว่าถึงบ้านแล้วช่วงเย็นหลังจากที่รถติดมากๆนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวอ่ะมาดูคุณทองพูนดีนอกสื่อวิทยุเข้าถึงง่ายครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยมันก็เหมือนเป็นเพื่อนเนาะเวลาเย็นๆแบบนี้เราก็ได้ฟังข่าวคราวการสรุปข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆการดูแลของภาครัฐนะครับการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทาง AM 891 KHz จากพุทเตยที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับเป็นยังไงบ้างช่วงวันนี้ฝนตกไหมครับที่พุทเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์คุณทองพูนนะครับสวัสดียามเย็นด้วยแล้วก็มีข้อความที่แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุไฟไหม้มานะครับก็ขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพิสมัยบอกคนกทมครับผ่านมหาชัยบอกฝนเพียบเลยแวะไปแม่กลองด้วยอู้อิจฉาจังเลยไปหลากหลายพื้นที่เลยเนาะแม่กลองนะครับแล้วก็ผ่านมานะครับโอ้ไปเซ็นทรัลมาด้วยนะครับหลายที่เลยใช่ไหมวันนี้นะครับเรียกว่าให้มีความสุขไปไหนมาไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางของการเดินทางนะครับพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับแล้วก็มีที่ดำเนินสะดวกบอกมืดคลึ้มไม่ตกครับนี่ส่งเข้ามาเขางูราชบุรีครับสมาชิกประจำเลยลมพัดเป็นระยะนะครับทำให้บรรยากาศการฟังรายการของคุณบอลวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันทุกข้อมูลทุกข่าวคราวที่ส่งเข้ามานะครับมีหลายเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในรอบวันแต่หนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะครับที่หลายคนได้ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนว่าเรื่องสำคัญเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงต่างๆนะครับวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาด้วยล่าสุดวันนี้ครับ16กรกฎาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำครับการบูรณาการเรื่อง ความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนะครับเรื่องของภารกิจและก็การดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยมอบนโยบายนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นก็ได้มีการตรวจแถวนะครับกองทหารเกียรติยศผสานกันทั้งหมดนะครับผสมกันทั้งหมดเนี่ย3เหล่าทัพลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปบทบาท หน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพไทยในการเตรียมกำลังของกองทัพไทยในเรื่องของการป้องกันราชอาณาจักรรวมถึงการดำเนินงานนะครับเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านสามารถให้เผชิญกับเรื่องของภัยคุกคามได้ในทุกๆมิตินะฮะแล้วก็ทุกระดับความขัดแย้งพร้อมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเหล่าทัพด้วยการประสานสอดคล้องแล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะครับสอดรับกับเทคโนโลยีทางทหารที่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงเรื่องของความประสานสอดคล้องนะครับการสนับสนุนด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะที่เป็นศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนนะครับแล้วก็ในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางน้ำนะฮะแล้วก็ทางทะเลอาณาเขตของไทยด้วยปิดท้ายครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ยืนยันถึงความพร้อมครับของกองทัพไทยในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติรวมถึงมีความพร้อมในการใช้ศักยภาพของกองทัพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาตินะฮะเพื่อเป็นที่พึ่งนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนโดยกองทัพไทยก็จะมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสืบไปนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีภารกิจสำคัญที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะครับมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะอีกหนึ่งภารกิจแน่นอนครับทุกๆวันนะฮะเราก็จะตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังใครที่มีรถอ่ะคุยกันแบบนี้การไปซ่อมรถบางทีแล้วเนี่ยสุภาพสตรีจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะไปซ่อมปุ๊บไม่ได้แจ้งค่าซ่อมค่าซ่อมงอกบ้างนะฮะโอ้เอาไปซ่อมแล้วก็เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับสคบรับเรื่องร้องทุกข์คุณผู้ฟังทราบไหมว่ามีเรื่องนะครับที่มีการแจ้งเกี่ยวกับการซ่อมรงซ่อมรถเนี่ยนะครับปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมตัวถังค่าซ่อมก็ไม่เคยบอกชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่มีการแจ้งก่อนอันนี้หลายคนเจอไปซ่อมรถก็เจอใช่ไหมครับหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาสำคัญที่ทางสคบเรียกว่ารับเรื่องร้องเรียนมาราวๆ 1,700 เรื่องเยอะไหมครับเยอะมากทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ครับผนึกกำลังทั้งสคบนะฮะทั้งกทม.ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ครับวันนี้ตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดย่านวิภาวดีนะครับพบว่าเรื่องร้องเรียนเยอะจริงๆกว่า 1,700 เรื่องนะครับโดยวันนี้ครับ16กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับมีดร.พัชรินทร์ซ้ำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบแล้วก็มีตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นวันนี้ลงพื้นที่หมดเลยครับไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนะฮะให้บริการซ่อมรถยนต์นะครับณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรนะครับวันนี้มีการบูรณาการ3หน่วยงานคุณผู้ฟังตรวจสอบเรื่องของการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ทำธุรกิจนี่แหละการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นะครับหลักใหญ่ใจความครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตรวจสอบทั้งหมดนะ 5จุดด้วยกันนะครับในเขตจตุจักรนะฮะเขาบอกว่าก่อนขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศดังนั้นครับไม่ต้องห่วงท่านสุภมาศต้องบอกว่าดำเนินการในการดูแลเรื่องนี้ทั่วประเทศครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับท่านบอกแบบนี้แต่ละหน่วยงานเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่นะครับในการตรวจสอบโดยสคบ.ก็มีหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับเงินนี่นะฮะตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะฮะสำนักงานเขตจตุจักรตรวจเรื่องอะไรตรวจใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นทำงานเรื่องอะไรดูแลความเรียบร้อยนะครับทำให้การตรวจสอบเนี่ยครอบคลุมทุกมิติก็เพื่อใครเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับความมั่นใจแล้วก็ได้รับความปลอดภัยนะครับในทุกๆเรื่องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในเรื่องนี้ครับมีการแจ้งนะครับเรื่องของการซ่อมรถอย่างที่บอลบอกว่ากว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างเวลาที่คุณผู้ฟังไปซ่อมรถอ่ะ1ปัญหาเกิดขึ้นจากการซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมตัวถังค่าซ่อมไม่มีการบอกชัดเจนจุกจิกจุกจิกจุกจิกเรื่องนู้นก็ไม่เสร็จหม้อน้ำบังมาเกียร์อีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะฮะมันมีการงอกขึ้นมาเรื่อยๆค่าซ่อมไม่มีความชัดเจนหลายคนเจออีกเรื่องนึงครับคือเก็บเงินเพิ่มโดยไม่มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าหลายคนก็เป็นผู้บริโภคแล้วเขาก็เดือดร้อนเขาก็แจ้งเรื่องนี้มาที่สคบใช่ไหมฮะหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดที่ผ่านมาคุณผู้ฟังสรุปแบบนี้ว่าสคบช่วยเหลือนะจากทั้งหมดเนี่ยโอ้โหแจ้งมาเป็นพันกว่าเรื่องเลย 1,700 เรื่องช่วยเหลือครับสคบช่วยเหลือจนยุติเรื่องไปแล้วเนี่ยเกือบ 1,200 เรื่องหรือว่าเกือบๆก็ประมาณสัก 70% นะครับส่วนที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าตนได้สานต่อนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเน้นย้ำครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยลงมาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคต้องทำงานเชิงรุกนี่สำคัญเลยนะฮะประสานกันนะฮะไม่ใช่ทำงานกันแบบต่างคนต่างทำไม่ได้นะฮะนี่คือข้อสั่งการสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้มาดูแลพี่น้องประชาชนก็มีการสั่งสคบครับให้นำร่องตรวจแล้วก็นำไปขยายผลนะฮะเรื่องของฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะประสานข้อมูลให้ตรงกับทางกทม.ส่วนภูมิภาคก็ประสานกับสคบจังหวัดนะศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อตรวจสอบระบบทั้งหมดนะคุณผู้ฟังให้ครอบคลุมทั่วถึงติดตามผลได้อย่างชัดเจนต้องบอกแบบนี้ครับบอกว่ารถยนต์คือทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ทุกวันนะฮะขับไปทำงานขับไปประกอบอาชีพขับไปส่งคุณลูกไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่เรื่องของมาตรฐานงานซ่อมผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลครบ3ช่วงก่อนซ่อมต้องมีการประเมินก่อนต้องแจ้งก่อนนะเวลาจะซ่อมอะไรแจ้งราคาอะไรให้ชัดเจนค่าแรงก่อนลงมือระหว่างซ่อมต้องรู้ครับระยะเวลาทั้งหมดด้วยอาจจะซ่อมกี่วัน2อาทิตย์3อาทิตย์นะฮะ1เดือนต้องแจ้งชัดเจนรู้ว่าใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่ทดแทนอันนี้ก็เป็นประเด็นเยอะที่สคบได้รับเรื่องมาต้องแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบหลังซ่อมมีการประกันอะไหล่งานซ่อมอย่างไรระบุเวลาให้ชัดเจนระบุระยะทางให้ชัดเจนเมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้วเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการครบให้กับผู้บริโภคนะครับเอกสารตรงนี้คือเกราะของผู้บริโภคท่านต้องเก็บไว้นะครับคุณผู้ฟังต้องเก็บไว้เอกสารรายละเอียดการซ่อมทั้งหมดเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยลงแฟ้มไว้ก็ได้ครับนะฮะจะได้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อเวลาที่ท่านเกิดปัญหาภายหลังเนี่ยท่านก็จะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมนะฮะเฉพาะหลักฐานการรับเงินซึ่งออกหลังการซ่อมเสร็จปัญหาที่พบมากๆเลยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ ก่อนตกลงรับบริการนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบเร่งศึกษายกระดับความคุ้มครองครับให้ครอบคลุมนะฮะถึงสัญญาก่อนรับบริการซ่อมรถด้วยนะครับทั้งราคาค่าซ่อมเงื่อนไขตั้งแต่ก่อนเริ่มซ่อมนะฮะต้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะทบทวนแล้วก็ดูกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนนะครับต้องรับรู้เรื่องนี้นะครับหากประชาชนนะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการซ่อมรถนะแจ้งมาสคบพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนท่านสุภมาศฝากประสานเบอร์มาเลยที่สายด่วนสคบครับ1166ย้ำนะครับคุณผู้ฟังโทรได้เลยสายด่วนสคบครับ1166ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับคลิกเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเห็นไหมครับวันนี้ก็หนึ่งภารกิจสำคัญเรื่องรถสำคัญจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะเราต้องใช้รถทุกวันอย่างที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารถยนต์คือทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ทุกวันความปลอดภัยในการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับเรื่องงานซ่อมที่ต้องได้รับมาตรฐานด้วยผู้บริโภคต้องได้รับการดูแลคุ้มครองเรื่องนี้นะครับท่านก็ลงพื้นที่ครับวันนี้ไปผนึกกำลังกับทั้งสคบ.กทม.เจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปตรวจเองนะฮะศูนย์ซ่อมอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีรังสิตนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับที่ท่านสุภมาศก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับไม่พูดไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของฟรีวีซ่าล่าสุดครับครม.มีเรื่องของการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวยกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันแยกสิทธิรายประเทศเพื่ออะไรก็เพื่อลดช่องโหว่อาชญากรรมรักษาสมดุลท่องเที่ยวและก็ความมั่นคงนะครับล่าสุดนะวันนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคณะรัฐมนตรีครับมีมตินะครับพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องของการทบทวนมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราและก็การให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมเพื่อให้ความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์โดยปัจจุบันครับควบคู่กับการปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงป้องกันการใช้สิทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ลดความซ้ำซ้อนนะครับโดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธินะครับทางด้านของสาระสำคัญมาดูเรื่องสาระสำคัญเรื่องนี้กันนิดนึงคุณผู้ฟังการยกเลิกมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวการทำงานนะครับการติดต่อธุรกิจระยะสั้นให้พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนเนื่องจากระยะเวลาการพำนักที่ยาวเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการเข้ามากระทำผิดกฎหมายหรือดำเนินกิจกรรมนะครับที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวแล้วก็มีการปรับสิทธิ์ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักต่างตอบแทนสำหรับมาตรการใหม่ครับกำหนดให้59ประเทศและดินแดนเนี่ยได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยให้เพิ่มสิทธิ์นะครับ6ประเทศก็ได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตานะครับแล้วก็มีมอร์ดีฟส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเนี่ยได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการเจรจายกเลิกวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยแล้วก็การจัดทำความตกลงระหว่างเศรษฐกิจระหว่างกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ครม.ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันเป็น30วันและ15วันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยการทบทวนครั้งนี้คุณผู้ฟังนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับเพื่อให้เหมาะสมปรับเพื่อให้ชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ความมั่นคงของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิด กฎหมายนั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องสำคัญที่ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันก็จะมีเรื่องสำคัญแบบนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะฮะที่กำลังติดตามกันอยู่กระทรวงการคลังเชิญชวนคนไทยครับล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออม Plus 31กรกฎาคมนี้ก็มาประชาสัมพันธ์นะเชิญชวนคนไทยร่วมลงทุนกับรัฐบาลเรื่องนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังครับเปิดจำหน่ายนะฮะพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งแรกคุณผู้ฟังวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมแล้วก็การลงทุนที่ต้องบอกเข้าถึงง่ายกับพี่น้องประชาชนมาดูอัตราดอกเบี้ยคงที่นะฮะร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีโดยผู้ที่ลงทุนครับจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมอ่ะมาดูว่า plus ยังไงบ้างนะฮะโอ้ต้องบอกว่าผลประโยชน์เยอะจริงๆสำหรับเรื่องของมาตรการพันธบัตรออม plus นะฮะ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและก็ทั่วถึง plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจอันนี้น่าสนใจ plus ตลาดรองนะครับมีกลไกตลาดมารองรับช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงแล้วก็โปร่งใส plus ช่องทางการจัดจำหน่ายครับด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นทั้ง wallet สบม.ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับโดยพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาท100บาทก็เริ่มได้แล้วนะผ่าน Wallet สบม.นะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือสามารถเลือกจองผ่านธนาคารผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับเพื่อให้ประชาชนนะฮะก็สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมแล้วก็ความสะดวกของตนเองต้องบอกว่าพันธบัตรออม Plus เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนแต่นี่คือการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศบอกเงินออมของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนที่รัฐบาลครับจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขณะที่ประชาชนครับก็จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐที่จะช่วยกันครับสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านครัวเรือนแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องมาบอกกันนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังก็ต้องการให้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นทางเลือกในการออมที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะฮะแล้วก็ไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่จะเปิดจำหน่ายให้เป็นประจำช่วยประชาชนเข้าถึงแล้วก็สามารถทยอยวางแผนการออมได้ตามกำลังของตนเองทุกบาทครับที่ประชาชนนำมาลงทุนไม่เพียงแค่ช่วยสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังครับที่ประชาชนและรัฐบาลเนี่ยร่วมกันเพื่อนำไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทยดังนั้นฝากไว้ครับพันธบัตรออม Plus นี่คือการออมเพื่ออนาคตของตนเองแล้วก็ร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับสำหรับเรื่องของพันธบัตรออม Plus นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวกระทรวงการคลังเปิดขายนะครับวันที่31กรกฎาคมนี้ก็เชิญชวนคนไทยร่วมลงทุนนะฮะแน่นอนพันธบัตรออม Plus นะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ให้กันได้ติดตามในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะข้อความต่างๆก็ทยอยจากทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวนี่นะครับส่งเข้ามานะฮะมากมายนะครับที่กำลังติดตามอยู่แต่หนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับมีการเตรียมถกด่วนในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569โดยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานการแถลงผลการสอบ เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีสำคัญคุณผู้ฟังตรวจพบความผิดปกตินะครับในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดได้มีการแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อให้ท่านเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้วก็เพื่อมาเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจออกประกาศบรรจุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวนะครับโดยจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับการประกาศรายชื่อพบว่าผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนโอ้โหมีจำนวนถึง 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคุณผู้ฟังครับจากการหารือร่วมกันเนี่ยเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏนะฮะไม่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีการจัดเตรียมการประชุมอย่างเร่งด่วนเลยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569เพื่อมีมติเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณานะครับยืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนก็จับตามองอยู่นะครับกรณีการเร่งรัดการดำเนินการในครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้กับกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์เขาผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งก็มีจำนวนสูงครับมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยก็จะประสานงานนะฮะร่วมกับหน่วยงานกลางที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและที่สำคัญก็จะดำเนินการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนนะเพื่อจัดทำคะแนนจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบุคคลลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกระทรวงมหาดไทยยืนยันเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ซึ่งก็จะนำหลักฐานทั้งหมดครับมาประกอบการพิจารณาต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องสำคัญจริงๆที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็คงให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับเรื่องราวของการสอบท้องถิ่นนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมาดูภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงครับล่าสุดนะครับกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังยูนานมุ่งพัฒนาสื่อเชื่อมสัมพันธ์คนรุ่นใหม่ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับทางด้านของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุทฤทัยเลิศเกษมนะครับรวมถึงคณะกรรมการประจำและอธิบดีสำนักงานสารนิเทศคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนานครับได้มีการพบปะหารือเห็นพ้องครับเดินหน้าโครงการสำคัญคุณผู้ฟังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนไทยจีนตรงนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนครับได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตนะฮะผ่านประสบการณ์จริงในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมพันธมิตรสื่อมวลชนเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2569ณนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยนายเจิงเยี่ยนนะครับซึ่งท่านเป็นกรรมการประจำและก็เป็นอธิบดีสำนักงานสารนิเทศคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนานพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสื่อของมณฑลยูนานนะครับอาทิหนังสือพิมพ์ยูนานเดลี่นะฮะมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งมณฑลยูนานร่วมกันหารือครับหารือแนวทางนะฮะในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและก็ยูนานนะครับโดยเน้นเรื่องของ4ยุทธศาสตร์สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสื่อการเพิ่มช่องทางและก็เรื่องของแพลตฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนบุคลากรการขยายความร่วมมือสื่อในมิติต่างๆด้วยทางด้านของนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยืนยันครับว่าความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเดินหน้านะครับในการยกระดับเรื่องของการนำเอาข้อเสนอตรงนี้ครับแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนไทยจีนเนี่ยจะเป็นการสร้างประสบการณ์นะฮะแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งไทยและจีนนะฮะสมดังคำกล่าวที่บอกว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลจีนไทยเราคือพี่น้องกันนะฮะท่านสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เดินทางไปพบปากกับนายเลิ่นหยวนเชิงนะฮะซึ่งท่านเป็นประธานหนังสือพิมพ์ยูนานเดลี่เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนแล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะศูนย์ปฏิบัติการข่าวและสื่อดิจิทัลรับฟังการดำเนินงานของโครงการครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นสื่อหลักของมณฑลยูนานครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลแล้วก็แพลตฟอร์มนานาชาติด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญคุณผู้ฟังของกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าเดินหน้าครับในการที่จะยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนไทยแล้วก็ยูนานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและจีนอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็อย่างมั่นคงจริงๆนะครับนี่คือภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุฤทัยเลิศเกษมนะคะผนึกกำลังกับยูนานมุ่งพัฒนาสื่อเชื่อมสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความที่เรียกว่าส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับล่าสุดจับมือกับไอคอนสยาม ICS นะครับจัดเทศกาลผลไม้ GI หลายคนที่ชอบผลไม้เชิญชวนไปงานนี้เลยดีกว่านะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22กรกฎาคมครับที่ICS Lifestyle Complex นะครับโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครับร่วมกับไอคอนสยามและก็ ICS Lifestyle Complex ครับเชิญชวนคนรักผลไม้ใครชอบผลไม้ชนิดไหนบ้างบางคนชอบทุเรียนตอนนี้ต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นราชาผลไม้เลยนะครับต้องไปงานนี้เลยนะเป็นเทศกาลผลไม้ GI หรือว่า Food Festival เทศกาลรวมผลไม้ GI นะครับซึ่งต้องบอกว่า GI นั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากแหล่งผลิตคุณภาพทั่วประเทศเราไปงานนี้เราก็จะได้ลิ้มรสของดีของเด็ดของแต่ละพื้นที่คุณผู้ฟังเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับที่ไปงานนี้เนี่ยจะได้ลิ้มรสความสดใหม่เสมือนได้เดินทางไปถึงแหล่งกำเนิดของผลไม้นั้นเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้านำมาสู่รายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับภายในงานนี้ครับเขามีการรวบรวมผลไม้ GI นะครับมีอะไรบ้างทุเรียนภูเขาไฟจากที่ไหนฮะศรีสะเกษนี่มีเกษตรกรมาร่วมงานนี้ทั้งสวนบุญส่งสวนทับทิมสวนยายวันนาสวนป้าสนานี่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟหมู่6ตำบลภูเงินก็นำผลผลิตมาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็มีไอศครีมทุเรียนภูเขาไฟโอ้น่าสนใจมากเขาบอกรสชาติอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับไอศครีมรสชาติที่มีความหวานความมันแล้วก็กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยเขาบอกว่านำทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษมาแปลรูปเป็นไอศครีมได้อย่างลงตัวที่สุดนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปได้อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสับปะรดภูแลเชียงรายเขาบอกว่าสับปะรดผลเล็กกำลังดีครับรสชาติอร่อยเนื้อเหลืองทองเลยกรอบหวานฉ่ำนะจากไร่น้ำพุสับปะรดภูแลที่จังหวัดเชียงรายมีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมที่ไหนที่บ้านแพ้วนะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สวนคุณภาพครับที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับกลิ่นน้ำมะพร้าวที่นี่เนี่ยเรียกว่าชื่นใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ใครที่มาที่นี่ก็ต้องประทับใจกันนะครับน้อยหน่าปากช่องจากไร่นายหญิงปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต้องไปชิมกันนะครับนี่กระท้อนผลกลมนะฮะต้องบอกว่าผิวเนี่ยเป็นเนื้อกำมะหยี่เลยเปลือกโอ้โหบางมากเมล็ดนะฮะ ปุยเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเหมือนปุยฝ้ายเลยจากลพบุรีแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยย้ำกันนะครับเทศกาลผลไม้ GI ต้องบอกว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ระหว่างวันที่16ถึง22กรกฎาคมครับณชั้น M ICS Lifestyle Complex นะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกันข้ามกับไอคอนสยามนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ไปอุดหนุนกันนะครับพี่น้องเกษตรกรของเรา1338นะครับก็ไปกันได้นะครับที่ชั้น M ICS Lifestyle Complex ก็อยู่ตรงกันข้ามกับไอคอนสยามนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับหลายๆคนที่อยากจะไปนะครับก็ไปร่วมงานกันได้ในครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรกันมาดูภารกิจของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันหน่อยนึงครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ไปเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือเรารู้จักกันดีในนามของชรบ.ชรบ.ใช่ไหมฮะงานนี้ครับต้องบอกว่าท่านอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยพลังราษฎรอาสาตรงนี้คือกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นฐานรากแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับหมวดชรบ.ยกย่องเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เลยครับ16กรกฎาคม2569วันนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ประจำปี2569โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางมาเข้าร่วมงานกันที่วิทยาลัยการปกครองอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลักใหญ่ใจความประเด็นสำคัญครับที่วันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการรับฟังการรายงานยอดกำลังพลหลังจากนั้นก็ได้มีการประกอบพิธีสวนสนามขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติสัญลักษณ์ประจำหน่วยชรบ.รับชมการแสดงยุทธวิธีของกำลังพลชรบ.นะฮะมีเรื่องสำคัญหลายแต่หลายเรื่องมีอ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ประจำปี2569ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้บอกชัดเจนครับว่าสิ่งสำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงได้มีการกำหนดให้วันนี้ครับ16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับประชาชนจิตอาสาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อส่วนรวมนอกจากนั้นก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจร5เส้นนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2380ซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นการวางหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันระงับเหตุร้ายอันเป็นรากฐานสำคัญในการมีส่วนร่วมนะฮะในการรักษาความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของชุมชนเนื่องจากในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันนี้ต้องบอกว่าครอบคลุมในทุกมิติครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นติดตามกันทุกวันครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใกล้ๆตัวขอบคุณคุณเบเบ้ขอบคุณทุกข้อความนะครับใครที่ติดตามกันใครแชร์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยแต่วันนี้ครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับคงต้องวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกข้อความเลยพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถ ถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยัง3เมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้ง

0: คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
1: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
0: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดร์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและ

0: มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1 สิงหาคมนี
2: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง30 มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3 อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10 จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6 จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไปปุริมประโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150 รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150 รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
3: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจ จากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือโมโฟโลจีไอเดนติฟิเคชันและหลักอนุกรมวิธานหรือแท็กซานอมีซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุสและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต ่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะเดี๋ยวฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะข้องผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ data center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ data center รายใหญ่ทั้งการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานและก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเหลือนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิรวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Qboss SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธารพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วม

คณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพร
3โกส

0: เศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาทบเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรุษฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงค และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตรนิวิทศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพจน์วรานุสารพิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิบลศีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรบวรศีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginnery Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม องค์ที่สองมีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่สามมีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าผมมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุ่นห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยไม่หนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วแจ้วสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างั้มเป็นหน้าม้าหมักรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุย
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแนะให้ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่งยายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

เวลา7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ7:40พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน7:00 น.เช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชาล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้า2มือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนแล้วมีเวลาราวๆ10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้องพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1 ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10 ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสีเท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใจอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด
วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้ายี่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแออัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ

0: เมื่ออยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกละลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรงสองกรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนนสี่เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพรรคไหนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือกน้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองเมื่อเสื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักกันหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสท.ในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดใดเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
8: ายอัศพลตรายสรณภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟลตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
9: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลังหลักของครอบครัวชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามให้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศร

0: อาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลพายุที่ขึ้นฝั่งทางจีนแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยในช่วงวัน2วันนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับสุขภาพต้องดูแลนะฮะฝนมาเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไข้วงไข้หวัดตามกันมาด้วยนะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็คุณหมอทั้ง2ท่านด้วยชั่วโมงหลังข่าว4ทุ่มเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นคุณหมอเชอรี่นะครับคุณหมอวลีรัตน์ไกลโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลานะมาพบปะแฟนคลับของอภัยภูเบศรแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยประมาณเดือนละครั้งนะวันนี้นะคุณหมอเชอรี่คุณหมอวลีรัตน์ท่านมารอแล้วนะครับน่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแฟนคลับเราเหมือนเดิมนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสบายดีนะคุณหมอนะ
1: สบายดีแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยพอเวลาฝนมาค่ะ ก็จะมีแบบเหมือนภูมิแพ้
0: จะ
1: อากาศชื้นนะคะ
0: ครับผมโอเคครับ
1: แล้วก็ไม่
0: หนัก
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเขาเรียกฮะหลอดลมมันไวมากกว่าค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับ
1: ไม่ใช่เป็นน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะวันนี้จริงๆก็จะนำมาพูดคุยกันมากกว่านะคะก็คือในส่วนของคุณลุงเคยช่วงนี้เห็นเขาฮิตกันในเรื่องของปากกาลดน้ำหนักอะค่ะ
0: อ๋อเชิญครับเชิญครับ
1: นี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาพูดคุยกันนิดนึงว่ามันคืออะไรแต่ว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของการที่ไปใช้หรือฉีดอะไรเนี่ยก็คงต้องมีแพทย์ดูแลนะคะทีเนี้ยในส่วนนี้เนี่ยช่วงนี้เห็นมีโฆษณาออกมาตามไม่ว่าจะเป็นตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลหลายๆที่หลายๆแห่งนะคะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนค่ะพอดีนึกถึงเรื่องนี้เนื่องจากว่าก็ตึงก็เป็นในส่วนของกรรมการในการดูเรื่องของเขาเรียกอะไรกรรมการดูในส่วนของการขึ้นทะเบียนพวกสถานพยาบาลอะไรต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: แล้วมันก็มีประเด็นนี้ด้วยที่บางทีจะมีเรื่องของการลงแล้วก็โฆษณาเกินจริงอะไรพอสมควรค่ะ
0: ดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับเชิญ
1: ก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้มันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะค่ะค่ะก็ในส่วนของตรงนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ายาฉีดแหละมันเป็นยาฉีดที่เขาเอามาใช้ฉีดเพื่อควบคุมน้ำหนักอะค่ะคุณบรมช่วงหลังๆก็จะมีการฮิตกันขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีหลายๆโรงพยาบาลโดยเฉพาะมีของเอกชนหรือแม้แต่ในภาครัฐเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลินิกที่เขาเรียกว่าคลินิกโรคอ้วนก็ตัวนี้จะเป็นตัวยาตัวหนึ่งค่ะที่ เขาเอามาใช้นะคะยาตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนมันจริงๆมันอยู่ในกลุ่มของยาเขาเรียกยาควบคุมเบาหวานค่ะ
0: ครับครับ
1: แต่ก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าพอคลินิกโรคอ้วนเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เนื่องจากว่าเราก็รู้นะว่าถ้าโรคถ้าเรามีโรคอ้วนหรือ BMI เนี่ยกลุ่มที่ BMI เกิน อย่างมากกว่า25อะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลในเรื่องของโรคเรื้อรังซึ่งตอนนี้ก็ไม่ว่าจะอ้วนหรือไม่อ้วน ก็เต็มไปหมดนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เบาหวานความดันโรคนำมาด้วยเรื่องโรคหัวใจแล้วก็พวกไขมันพอกตับพวกนี้ค่ะแล้วก็พอหลังจากส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะแต่ว่าอีกหลายๆส่วนเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีความเครียดสังคมยุคปัจจุบันที่มีวิถีเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันก็ปัจจัยเครียดมันมากขึ้นก็จะมีเรื่องของการกินการอะไรที่มันผิดปกติไปเยอะนะคะตรงนี้จริงๆหลักๆเลยโดยส่วนตัวของหมอเนี่ยหมอมองว่าต้องเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมค่ะแต่พูดง่ายทำยากนะคะก็ คือปรับพฤติกรรมหมายถึงว่าเราก็ต้องมาควบคุมอาหารออกกำลังกายอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมียาตัวหนึ่งเข้ามาก็เป็นยาที่เขา

0: ใช้รักษาโรคเบาหวานซึ่งตัวนี้มันเป็นยาที่เราใช้ลดน้ำตาลในเลือดของคนไข้เบาหวานมาก่อนค่ะแต่เนื่องจากว่าผลของยาตัวนี้ค่ะมันจะมีฤทธิ์ยับยั้งความอยากอาหารด้วยค่ะเขาก็เลยคือพอฉีดไปเนี่ยจะทำให้รู้สึกไม่อยากอาหารทานได้น้อยลงแล้วก็มีส่วนหนึ่งน้ำหนักตัวก็จะลดลงไปค่ะงั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งของการที่เขาเอามาใช้สำหรับประกอบในคลินิกโรคอ้วนถ้าอย่างเช่นคนที่น้ำหนักเยอะมากๆนะคะก็จะมีการใช้ยาตัวนี้เข้ามาแล้วก็เริ่มมีจริงๆก่อนหน้านี้คือต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิจัยมาพอสมควรเหมือนกันค่ะก็เลยมองว่าก็รู้เรามาทำความรู้จักด้วยเผื่อในส่วนของบางส่วนก็ได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนึงเหมือนกันค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนกลไกทำงานมันมาอย่างไรนะคะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับตัวฮอร์โมนธรรมชาติตัวหนึ่งฮอร์โมนตัวนี้คือกลูคาก้อนเขาเรียกว่าเป็นกลูคาก้อนไลเปปไทด์ซึ่งเขาจะเป็นออกไปออกฤทธิ์ในส่วนของเขาเรียกว่ากลูคาก้อนไลเปปไทด์รีเซปเตอร์อะโกนิสอะไรพวกนี้นะคะคือมันไปออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนกลูคาก้อนของร่างกายเรานั่นแหละแล้วก็เป็นการเรียนแบบตัวฮอร์โมนตัวนี้ที่เราเรียกชื่อย่อนะคะว่าตัว GLP-1 เนี่ยค่ะตามธรรมชาติแล้วเขามีฤทธิ์ยังไงเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองค่ะในการที่เขาจะไปยับยั้งในเรื่องของความอยากอาหารนั้นก็เลยจะทำให้เวลาเรากินข้าวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็มันก็จะช่วยลดในเรื่องของการกินที่เกินความจำเป็นอ่ะคือบางคนการถ้าเราไม่รู้สึกว่าอิ่มสักทีเราก็กินไปเรื่อยอันนี้พูดสำหรับคนอยากอาหารนะคะแต่ว่าอย่างหมอเนี่ยหมอก็จะคือเคยอ้วนมาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยอ้วนเคยแบบเหมือนน้ำหนักขึ้นไปคือปกติอ่ะน้ำหนักตัวเองอาจจะอยู่ประมาณ50ถึง54อะไรประมาณนี้ค่ะคุณบรมแต่ว่าช่วงที่เคยอ้วนเนี่ยก็เคยขึ้นไปถึง60คือถามว่าอ้วนไหมก็ไม่ได้อ้วนมากเพราะว่าตัวเองสูง166อ่ะนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราอึดอัดตอนสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตอนที่เราผอมอ่ะแล้วก็จะถามว่ามันเกิดจากอะไรช่วงที่มันเริ่มน้ำหนักขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากินอะไรก็อร่อยแล้วก็เหมือนกับกินไปมากๆเนี่ยมันเหมือนกระเพาะมันขยายมั้งคะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มง่ายอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวยาตัวเนี้ยเขาก็จะมีส่วนนึงที่ไปยับยั้งความรู้สึกว่าให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มอย่างนั้นเลยค่ะกับอีกส่วนนึงที่เขาไปออกฤทธิ์น่ะนะคะก็คือไปชะลอเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมอาหารในกระเพาะนะคะก็ทำให้ไอตัวกระเพาะเนี่ยว่างช้าลงคือหมายถึงว่าโดยปกติคนเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะเนี่ยกว่าจะว่างเนี่ยก็จะใช้เวลาเหมือนกับย่อยอาหารไปเนี่ยอาจจะ 2-4 ชั่วโมงเลยประมาณนี้นะคะค่ะแต่ว่าพวกนี้ก็คือจะทำให้การย่อยอาหารเนี่ยมันยาวไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะยังรู้สึกอิ่มอยู่ก็ไม่อยากกินพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาพบเลยก็คือว่ายาตัวเนี้ยเป็นยาเบาหวานจริงแต่ว่าการที่คนไข้เบาหวานได้รับยาตัวเนี้ยค่ะมันไปลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หรือว่าโรคหลอดเลือดต่างๆค่ะ
1: ครับ
0: คือคิดหมายถึงว่าผลดีของเขาอะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือไปสนับสนุนในเรื่องของพฤติกรรมของคนไข้ในการที่จะควบคุมความหิวได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องประกอบไปกับการที่การปรับอาหารก็ต้องไปประกอบกับการที่ต้องออกกำลังกายมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากกลไกทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีผลจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ฤทธิ์ของมันเนี่ยไปกระตุ้นให้กระหลั่งอินซูลินนะคะอินซูลินในร่างกายเหมือนกับไปชะลอเรื่องของการย่อยก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอิ่มเร็วประมาณนึงอิ่มมากขึ้นลดความอยากอาหารประมาณนั้นค่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะมี เอามาใช้รักษาก็จะเป็นกลุ่มคนไข้เบาหวานเขาเรียกเบาหวานไทป์2คือหมายถึงเบาหวานชนิดที่2ก็คือเบาหวานที่เกิดกับคนที่พอมีอายุสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นเบาหวานไม่ใช่ชนิดที่1ชนิดที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ขาดไอ้ตัวอินซูลินเลยนะคะก็จะที่เราจะพบเบาหวานในเด็กเบาหวานอะไรพวกเนี้ยก็คือจะไม่ใช้ในกลุ่มนี้ในการรักษาแต่จะไปใช้ในกลุ่มแบบเหมือนกลุ่มที่เป็นเบาหวานไทป์2มากกว่าในยาพวกนี้ชื่อยาเนี่ยมันก็จะประมาณพวกกลุ่มเขาเรียกว่าเซมากูไทอะไรประมาณนี้เป็นยาเบาหวานรุ่นหลังๆรุ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงอยู่ค่ะคุณบรมกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่าไทยอะไรทั้งหลายพวกนี้ค่ะ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอพบอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีงานวิจัยออกมาค่ะ ว่ามันได้ผลดีขึ้นลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจนะถ้าเราใช้หรือว่าไปยับยั้งความอยากอาหารลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกต่างหากอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยถูกเอามาใช้ในเรื่องของคลินิกลดความอ้วนแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าท่านจะไปรักษาณคลินิกไหนๆก็ตามอะค่ะอันที่หนึ่งเนาะก็อยากให้ดูในเรื่องของหนึ่งใบประกอบโรคศิลป์ว่ามีหรือไม่แล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือคงต้องดูในส่วนของคือคุณหมอที่เรารักษาค่ะว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นด้วยค่ะ คือตัวยาตัวเนี้ยมันเขาเรียกอะไรคะมันอาจจะไม่ได้อันตรายเท่ากับไอ้กลุ่มยาลดน้ำหนักตัวอื่นในแง่ที่ว่าคือเวลาถ้าฉีดเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำตาลในเลือดมันตกแบบตกรุนแรงมันก็เลยค่อนข้างมีความปลอดภัยเยอะแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องระวัง
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะถ้าเป็นลักษณะแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความรู้พอสมควรบางทีถ้าเราไปในบางคลินิกที่เขาไม่ได้มีความรู้เนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะอันตรายได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้กลุ่มนี้พอได้ยาไปเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันค่ะผลข้างเคียงถ้าไปได้รับการฉีดยาไอ้พวกลดน้ำหนักพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยจะมีอาการพวกขึ้นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้ในระยะแรกนะคะค่ะแล้วก็บางคนเบื่ออาหารแบบเบื่อมากอะเบื่อจนทานไม่ได้เลยก็มีค่ะแล้วก็อาจจะมีผลพวกท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องหรือบางคนออกมาเป็นท้องผูกก็ได้นะคะบางคนท้องเสียได้แต่บางคนก็ท้องผูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาหรือทำอะไรในส่วนนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามดูอาการพวกนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาแพทย
1: ์
0: ที่โรงพยาบาลต่างๆด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญเลยคือไม่ควรเขาเรียกอะไรบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าคือการมันมีกลุ่มตัวยาที่เป็นกลุ่มยากินด้วยนะคะคุณหลวง
1: คือ
0: ชนิดรับประทานเนี่ยมีเน
1: ี่
0: ยเราก็เลยไม่รู้ว่าช่องทางของการได้มาบางทีถ้ามาขายอยู่ในระบบแบบออนไลน์ที่ไม่ได้ผ่านอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรไม่ควรใช้โดยพละการอันนี้หมอก็ต้องบอกเลยว่าไม่ควรที่จะใช้โดยพละการหรือแบบใช้แบบเหมือนบอกต่อกันอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงค่ะควรใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์นะคะค่ะทีนี้ใครบ้างที่เหมาะที่จะฉีดพวกยาควบคุมน้ำหนักเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ค่ะอย่างเมืองนอกนี่เขาก็มองว่าถ้าเป็นในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเอเชียเนี่ยคนที่มี BMI มากกว่า27BMI ก็คือน้ำหนักหารส่วนสูงที่เป็นเมตรอะค่ะส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
1: ครับ
0: คือน้ำหนักเรา50เงี้ยอย่างหมอก็คือ50สมมุติ50อะนะคะ50หาร 1.66 ยกกำลังสองเงี้ยนะคะค่ะก็ได้ค่าออกมาเท่าไหร่ของหมอมันต้น40ต้นก็ไม่เข้าเกณฑ์ถูกแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคนที่เกิน BMI เกิน27เนี่ยก็ถือว่ามีเงื่อนไขในการที่ฉีดได
1: ้
0: ว่างั้น
1: ค่ะครับ
0: ก็แล้วก็อีกกลุ่มนึงเลยก็คือเขาเรียกอะไรกลุ่มที่เป็น ็นคนที่น้ำหนักเกินแล้วมีโรคแทรกซ้อนคือเป็นเบาหวา นเป็นความดันเป็นไขมันผิดปกติกลุ่มนี้เหมาะที่จะเข้ารับการรักษาหรือฉีดตัวนี
1: ้ต้องเลยต้องเลยเรียกว่าต้องเลยกลุ่มนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกแต่ยังไงก็ตามนะคะก็คือมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่อาจจะเป็นกลุ่มที่น้ำหนักสมมุติว่า BMI อาจจะ25อะไรอย่างนี้นะคะเกินคือยังไงเกิน25เนี่ย25ถึง27เนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยได้พยายามควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้ผลก็ตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็มีข้อห้ามในบางคนที่ไม่ควรไปฉีดหรือไปได้รับยาตัวนี้เลยนะคะก็มีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นมะเร็งของไทรอยค
1: ่
0: ะหรือกลุ่มที่มีก้อนไทรอยอันนี้ต้องระมัดระวังหรือเป็นโรคไทรอยพวกนี้ค่ะกับพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเป็นพวกเนื้องอกที่เกิดจากพวกต่อมไรท่ออะไรพวกนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรจะได้รับพวกยาฉีดกลุ่มนี้เพราะมันจะกระตุ้นให้อาการรุนแรงหรือเป็นมากขึ้นค่ะ
1: อืมครับครับ
0: แต่ยังไงก็ตามอะค่ะก็คือถ้าใช้ยากลุ่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคลินิกโรคอ้วนเลยเขาก็จะมีเดี๋ยวนี้เขามีวิธีอื่นนะคะก็อย่างเช่นอาจจะมีไปจนถึงการเรื่องของการผ่าตัดเย็บกระเพาะอย่างนั้นเลยนะคะหรือว่าผ่าตัดเอาแบบเขาเรียกอะไรคือทำให้กระเพาะมันเล็กลงอ่ะ
1: ให้กินน้อยลง
0: กินน้อยลง
1: วิธีการให้กินน้อยลงครับ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่าเออยิ่งกินแล้วกระเพาะมันขยายตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือตอนช่วงสมัยก่อนตัวเองก็แบบ
1: จริงจู่ไหม
0: ก็คือกินไม่อิ่มง่ายอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับไม่อิ่มง่ายครับ
0: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินน้อยนะคะ
1: อ๋อก็เรียกว่าจานหนึ่งสบายสบายจานหนึ่งนี่แบบชิวๆเลย
0: อาจจะเกินก็ตอนแรกคนก็เห็นแบบคือคนก็เห็นหุ่น
1: ตัวเล็กๆทำไมกินจุนะเนี่ย
0: ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะเมตาบอลิซึมดี
1: ผมก็กินจุ
0: ไปแล้วหายหมด
1: ผมก็กินจุเป็นหมอผมก็กินจุบางทีจานหนึ่งไม่อิ่มอ่ะยังมื้อแรกมื้อเช้าเนี่ย
0: ก็หลายคนมานั่งกินข้าวหมอก็งงอย่างที่บ้านนี่จะบอกว่าแบบกินขนาดนี้เลย
1: เราใช้อาจจะใช้พลังงานเยอะด้วยใช้พลังงานเยอะ
0: แต่ว่าเป็นคนแบบ
1: สมองต้องแล่น
0: คือสมองต้องแล่นแล้วก็เดินเร็ว
1: คล่องแคล่วว่องไวเป็นคนธาตุไฟด้วยอะไรเงี้ยเผาผลาญง่ายมันก็เข้าสูตรไปครับผมวันนี้ถ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในจานเดียวไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องกิน2ถ้าก๋วยเตี๋ยวนี่ต้อง2
0: โอ้ยถ้าสมัยก่อนนี่หมอกิน3
1: โอเคโอเคเลย
0: คือ2นี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: 2นี่ใช่2นี่คือพื้นถ้าเกิดว่าติดใจอร่อยก็หิวมากก็3เลยครับ
0: แต่ถ้าข้าวก๋วยเตี๋ยวเรือสมัย
1: โอ
0: ้
1: โหนี่ก็เป็น10
0: อันนั้นเป็น10อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่แบบเป็นชามทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบถ้าชามก็คือต้องสั่งพิเศษ
1: น้ำชามแห้งชามเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยก่อน
0: ก็ยังบอกว่าเออแล้วพอแบบไอ้เราก็เขาเรียกเขาให้กินแป้งน้อยนะคะแต่ว่าคือตัวเองนี่เป็นคนที่คือถ้าเราไม่กินข้าวไม่ได้อะ
1: ถ้าไม่อิ่มแล้วเราหงุดหงิดเราไม่มีความสุขเลยเราไม่แฮปปี้เลยวันนั้นเดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องกินอ่ะจะอยู่ไม่ได
0: ้แต่โชคดีว่าก็คือพอตอนช่วงที่คือเหมือนกับก็ลองละไปทั้งวิ่งทั้งออกกำลังกายอะไรต่างๆนะคะคือสุดท้ายเนี่ยมันมาได้ในตอนคือเราคุมอาหารเราลดอาหารได้คือหมายถึงว่าทานเป็นมื้อไม่ทานจุกจิกเพราะส่วนเนี่ยเราทานจุกจิกอ่ะจากคืออันนั้นอ่ะตัวไปเสริมพลังงานก็คือพอเปลี่ยนพฤติกรรมการทานเนี่ยเป็นมื้อเลยเนี่ยค่ะก็ทานข้าวก็ทานข้าวไปเลยแบบเป็นมื้อแล้วก็หยุดไปเลยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความหิวนะคะคุณมะลงมันเป็นความคืออยากกิน
1: แบบ
0: กินพร่ำเพรื่ออะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคือระหว่างมื้ออาหารเนี่ยเราก็จะกินขนมกินนู่นนี่นี่นั่นได
1: ้อันนี้กินด้วยความอยากครับผม
0: ใช่คือมันเหมือนปากมันต้องหาอะไรกิน อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าก็โอยหายไป30 ถ้าตอนช่วงน้ำหนักนี่ต้องตอนเรียนสักปีหนึ่งปีสองอะไรประมาณนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วพอลดได้ช่วงปีสามก็ลดได้ก็ทยอยลดทีละหนึ่งกิโลสองกิโลมาจนก็ลดมาสิบกิโลแล้วมันแต่มันรู้สึกว่าคือถ้าอ้วนแล้วเราอึดอัด
1: รู้สึกตัวรู้สึกได้ว่ารู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกอึดอัดแล้วครับผม
0: คือมันก็อึดอัดด้วยแล้วเวลาไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าคะแต่ว่าถ้าขึ้นสิว่าเวลาเดินเนี่ยคือขามันจะต้องสีกันไงคะ
1: มันจะต้นขามันจะ
0: เบียดกัน
1: ครับ
0: ซึ่งคือมันไม่ได้อ่ะคือมันเดินแล้วมันรู้เลยว่ามันไม่ได้
1: รู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องลดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วครับผม
0: ก็เลยมองว่าจริงๆก็คือถามว่าคือระวังไหมช่วงนี้ก็จริงๆเรากินแล้วเราคือมันอยู่ที่ว่าเรารับเข้าไปแล้วเราใช้ออกมามากน้อยขนาดไหนมากกว่า
1: ค่ะให้มัน
0: ตรงนี้ก็ดูให้สมดุลนะคะ
1: สมดุลกันใช่
0: ดูให้สมดุลแล้วก็อย่างกรณีของแบบถ้าเป็นพวกคลินิกคือโรคอ้วนยังไงอ่ะคือหมอก็แนวเขาเรียกอะไรแนวสายคอนเซอร์เวทีฟรักษาคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าคือเราก็ยังมองว่าบอกว่าณวันนี้งานวิจัยไม่มีอะไรมันเป็นประโยชน์แต่หมอว่าคือถ้าเราสามารถใช้วิธีธรรมชาติคือออกกำลังกายไม่เครียดภูมิมีในเรื่องของแบบสมาธิมีสามารถที่จะเขาเรียกอะไรคือปิดสวิตช
1: ์
0: หรือว่าปรับโหมดตรงนี้ได้เนี่ยส่วนเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ควบคุมอาหารหรือว่ากินให้สมดุลนะคะกินแล้วก็ต้องใช้อะไรประมาณนั้น
1: ม
0: ันก็ยังมองว่าจุดเนี้ยเราไม่ต้องมาพวักโพงว่าเอ๊ยยาตัวนี้มันจะมีผลอนาคตอะไรอย่างไร
1: น่ากลัวเหมือนกันนะโยยงโยโย่แล้วก็บางคนก็ถึงกับกินแล้วตายก็มีลดความอ้วนเนี่ยครับผม
0: คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นยากลุ่มที่เป็นยาต้านไทรอยด์อะค่ะยาต้านไทรอยด์ยาแบบที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วให้เมตาบอลิซึมร่างกายมันสูงขึ้นทำงานขึ้นซึ่งพอพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยพอกินไปเท่าที่เห็นแบบมีแบบคนลูกน้องคนสนิทอะไรเงี้ยพอทานไปสุดท้ายน่ะมันก็มาเป็นไทรอยอ่ะคุณหมอคือเป็นโรคไทรอยเป็นอะไรพวกเนี้ยคือหมอก็ยังมองว่า
1: ได้ไม่คุ้มเสียป่ะเพื่อ
0: ใช่แต่เขาก็บอกว่าไอ้ตัวยากลุ่มที่อันนี้เขาเรียกยากลุ่ม GLP-1 RA อะไรเงี้ยนะคะกลุ่มเนี้ย GLP-1 เนี่ยคือเขาก็มองว่ามันเป็นกลุ่มยาที่เรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติในมุมมองตัวเองนะคะ แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็มีงานวิจัยอะไรต่างๆแหละแต่เราก็คิดว่าคือถ้ามันที่สุดแล้วอ่ะมันถึงควรเอามาใช้อย่างเช่นถ้าเกิดมีโรคร่วมเยอะมีเบาหวานมีความดันมีไขมันที่เสี่ยงจะเป็นคือเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะที่จะเอามาใช้ แต่ถ้าหากว่าเรากินแบบตามใจปากแล้วไปฉีดไปอย่างเงี้ยคืออันนี้โดยความเห็นส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ที่บอกนี่เพราะว่าแวดล้อมคนแวดล้อมนี่คือพอมาถามเนี่ยอ้าวเขาลองกันไปหมดแล้ว เขาลองกันไปหมดแล้ว คือหมายถึงแบบฉีดภูมิกันฉีดกันที่แบบท้องอะค่ะก็ลองกันแล้วเราบางคนก็ลดมาได้เป็นสิบกิโลเลยค่ะค่ะแต่ว่าสุดท้ายอะคือพออย่างนี้ปุ๊บเขาก็กินไง
1: ใช่พฤติกรรมสำคัญมาก
0: ใช่คือพอน้ำหนักลดแต่เขาก็กลายเป็นว่าคือลดปุ๊บเขาก็คิดว่าถ้างั้นเขาก็กินเข้าไปได้
1: พอลดแล้วก็เขาไม่กลัวอ้วนแล้ว
0: แต่อันนี้มันไม่น่าใช่นะถ้าในมุมตัวเอง
1: คือ
0: มันก็เลยยิ่งทำให้เราอะไปสั่งสมของที่มันทำให้ร่างทำให้เขาเรียกอะไรทำให้ BMI ร่างกายของเรามันสูงขึ้นแต่เราไปใช้ยา
1: ครับ
0: เพื่อกดคืออันนี้เป็นหลักที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่ใช้แต่ว่าถ้าทำคือหมายถึงว่าถ้ารักษาไปแล้วแล้วเราปรับพฤติกรรมของเราได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเราแบบเปลี่ยนไปเลย แล้วจากเราตอนหลังเราไม่ต้องทานยาอันนี้หมอเห็นด้วยว่ามันเป็นการใช้ระยะสั้นแต่บางคนใช้แล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมใช้กลับมากินเหมือนเดิมอันนี้เราว่ามันก็เป็นเหมือนกับวินัยในการดูแลตัวเองอะค่ะมองอย่างนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ใช่ก็เลยเอามาให้ฟังกันว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันมียาส่วนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยอะค่ะตอนนี้มันเห็นโฆษณาเยอะจนมันก็จะมีกฎหมายที่เขาออกมานะคะว่าจะให้โฆษณาได้แค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องตรวจสอบดูนิดนึงค่ะว่าที่เราไปรักษาเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมเพราะบางทีเดี๋ยวมาเกิดเหตุเกิดเรื่องที่แบบหมายถึงว่าตัวยาที่ได้รับมันเกินมากเกินไปหรือมีผลกระทบมีภาวะแทรกซ้อนที่หลังอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ครับผมประมาณนี้นะคืนนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาถามคำถามกัน
1: ได้ครับให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักเลยแล้วกันเนาะข้อมูลเบื้องต้นคงได้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่ยังมีข้อสงสัยในข้อมูลที่คุณหมอวรีรัตน์พูดคุยไปนะครับจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะสุขภาพสำคัญนะเราต้องดูแลนะแล้วก็การดูแลมันก็มีหลากหลายวิธีนะตามธรรมชาติแล้วก็แบบองค์รวมน่าจะเป็นวิธีที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับยูกยาใช้ได้นะตามความจำเป็นแต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับอาจจะมีผลทั้งบวกและลบได้เดี๋ยวหลังเบรกครับหลังเบรกผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมนะทั้งประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปและประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพยูกยาต่างๆนะอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามโดยตรงกับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งอยากถามอยากปรึกษาหลังเบรกครับหลังเบรกหลังจบสปอร์ตโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้2คืนนะเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM นะจะเปลี่ยนเบอร์มาเป็น02-290-0473หลังสปอร์ตโทรมาได้ครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
3: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
3: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
3: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
4: ดีดีดี
3: รถมาแล้วไปกันไปกัน
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะฮะตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะมีฝากคำถามด้วยโทรมาด้วยแทนโทรจากไหนครับ
7: นนทบุรีค่ะ
6: นนทบุรีคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยจ้ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกลูคาร์กอนฮอร์โมนนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามว่ากลูคาร์กอนที่ร่างกายเราผลิตขึ้นเนี่ยค่ะเขามีหน้าที่อะไรล่ะคะ
6: โอเคนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคฮะเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
8: คือกลูคาก้อนเนี่ยเป็นกลูคาก้อนกับอินซูลินนะคะเขาเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มการลดน้ำตาลในเลือดค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมันไปออกฤทธิ์กระตุ้นให้อินซูลินมันหลั่งก็เลยมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรเอาน้ำตาลไปใช้อ่ะค่ะเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้น้ำหนักลดลงได้ค่ะ
7: หมายถึงยาลดอ้วนที่อาจารย์พูดถึงนะคะ
8: ค่ะ
7: แล้วเขามีคุณสมบัติคล้ายๆกลูคาก้อนใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตัวหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยก็คือไปเสริมคือไปเพิ่มไปเพิ่มกลูคาก้อนในร่างกายเราที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วค่ะ
7: คืออย่างเคยได้ยินว่าตับอ่อนของเราเนี่ยผลิตอินซูลินแล้วก็ตับอ่อนก็ผลิตกลูคาก้อนด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่ๆค่ะก็คือในร่างกายเรามีทั้งอินซูลินด้วยมีทั้งกลูคาก้อนด้วยถ้ามันมีความไม่สมดุลมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นได้ค่ะค่ะ
7: อย่าง
8: ถ้าเป็นเบาหวานอย่างกลุ่มที่เป็นเบาหวานที่เป็นชนิดหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราดื้ออินซูลินคือหมายถึงว่าอินซูลินออกฤทธิ์ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยพอเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็คือตัวกลูคาก้อนมันก็จะทำให้มีกระตุ้นการออกทำให้อินซูลินมันทำงานร่างกายก็คือมีเรื่องของการดึงเอาน้ำตาลไปใช้อะไรพวกอย่างนั้นค่ะ
7: อ๋อคือเขาอินซูลินกับกลูคาก้อนเนี่ยทำงานร่วมกันใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะแต่ว่าก็เกี่ยวกับตับอ่อนอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าพวกนี้มันจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนเนี่ยหลั่งอินซูลินค่ะทีนี้ ในส่วนที่คนที่เป็นพวกเนื้องอกตับอ่อนหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกไทรอยด์อะไรพวกนี้ก็จะไม่แนะนำให้ใช้พวกยาพวกนี้ค่ะ
7: อ
8: ๋
7: อค่ะขอบพระคุณมากค
6: ่
7: ะ
6: โอเคครับขออนุญาตถามคุณหมอมีแฟนคลับฝากถามมา คุณหมอเคยมีปัญหาเรื่องท้องน้อยไหม
8: ท้องน้อยคือ
6: ท้องน้อยมันยืดมันเยอะมันเยอะแบบมันจะลดท้องน้อยอ่ะท้องน้อยมันป่องออกมา
8: อ
6: ันนี้มันมีครับผม
8: ก็คือกลุ่มนี้บางทีเขาฉีดเข้าไปแล้วเขาปรากฏว่าตัวรอบๆท้องไขมันที่พ่ออยู่ตามบริเวณท้องอ่ะท้องใต้สะดือมา
6: ท้องน้อย
8: อย่างผู้หญิงเราเนี่ยอย่างผู้หญิงเราเนี่ยบางคนก็คือพุงป่องอ
6: ่
8: ะ
6: ใช่ไม่ข้างบนไม่อ้วนแต่ป่องอยู่ตรงล่างตรงท้องน้อย
8: ใช่ค่ะมันก็คือเป็นไขมันที่สะสมช่วงกลางตัวซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาเขามีเครื่องอ่ะค่ะเครื่องที่เราวัดในส่วนของเขาเรียกเป็นเครื่อง body mass index อ่ะก็คือเป็นตัววัด BMI แล้วก็สามารถประเมินไขมันทั่วร่างกายออกมาได้ที่ไปยืนแล้วก็มีมือจับไว้อ่ะค่ะที่เดี๋ยวนี้จะมีตามโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐอย่างที่ไปเวทก็มีนะคะเขาจะประเมินออกมาหมดนะคะว่าไขมันเฉพาะพื้นที่เขาก็จะวัดเลยไขมันที่พุงเนี่ย
6: จะโชว์มาเลย
8: ขนาดไหนใช่ค่ะเพราะว่ามันจะสะท้อนว่าการมีไขมันพวกนี้ค่ะมันส่งผลคือก็ต้องไปตรวจดูคอเลสเตอรอลเรื่องไตรกลีเซอไรด์เรื่องอะไรต่างๆถ้าอักสูงด้วยตัวนี้ด้วยพวกนี้มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดพวกหลอดเลือดหัวใจแบบเหมือนกับไขมันในเลือดเลยในที่ไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจเลยพวกนี้ค่ะงั้นยากลุ่มนี้บางคนเขาก็มาใช้คือฉีดแล้วก็มันจะลดพวกไขมันกลุ่มนี้ลงไปได
6: ้เป็นยาฉีดยากินมีไหมยาฉีดนี้ก็ต้องให้หมอฉีดให้
8: ใช่ค่ะ
6: แต่นี้ว่ายากินมีไหม
8: ยากินก็มีค่ะทีนี้ถ้าฉีดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วมันลงแล้วคุณหมอก็จะปรับเป็นยากินให้ก็จะมีกลุ่มยากินด้วยค่ะค่ะแต่ว่าก็จะต้องไปพบกันทุก2เดือนทุกอะไรนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้ค่ะ
6: แล้วควบคู่กับการกินอาหารด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแต่ว่าหมอจะบอกว่าคือถ้าเราใช้เป็นตัวเนี้ยไขมันเขาเรียกว่าปริมาณมวลของไขมัน
6: อ
8: ่ะมันจะฟีบลงจริงค่ะคุณบรมแต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องมันไม่ได้เพิ่ม
6: คือ
8: ถ้าเราออกกำลังกายร่วมตัวเนี้ยน้ำหนักเราอาจจะไม่ได้ลดนะแต่ว่าหน้าท้องเราจะเปลี่ยนจากไอ้ตัวไขมันกลุ่มเนี้ยไปเป็นกล้ามเนื
6: ้อ
8: คือมีความกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆต้องออกกำลังเทรนพวกกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
6: ออกกำลังกายเทรนให้มันยุบด้วยลดไขมันด้วยแล้วก
8: ็
6: ทางที่อีกทางหนึ่งก็ต้องไปหาหมอเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้ยาส่วนใหญ่ก็จะให้ยาฉีดก่อน
8: ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็เขาจะมีตัววัดตัวนี้แหละตัวไอ้เครื่อง body mass เนี่ยเวลาที่เราได้ยาหรือว่าเราไปออกกำลังควบคุมอาหารอะไรทั้งหมดแล้วเราก็กลับมาวัดด้วยตัวเนี้ยเขาก็จะประเมินออกมาให้เลยว่าตัวกล้ามเนื้อกลางตัวไอ้ไขมันกลางตัวเนี่ยบริเวณท้องน้อยเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนมันจะมีให้เราติดตามได้ด้วยค่ะ
6: โอ้ตัวนี้ตรวจได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ
8: ได้หมดค่ะเพราะว่าแล้วเขาก็จะประเมินอายุเหมือนกับถ้าเครื่องที่ราคาแบบเป็นมีเครื่องมันจะมีหลายเกรดนะคะคือหมายถึงว่าเป็นเครื่องที่แบบรุ่นเล็กๆ เป็นของแบบเนี่ยออมรอน 3-40,000 ก็มีนะคะแต่ว่าการแปลผลมันอาจจะไม่ละเอียดก็จะมีเป็นเครื่องใหญ่เลยที่แบบ 400,000 มีเครื่องเป็นล้านเลยก็มีค่ะทีเนี้ยพอการประเมินเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้วิธีว่าเรากินคุมอาหารอะไรต่างๆอย่างคนไข้เบาหวานเนี่ยพอเราก็ประเมินพวกนี้เอาไว้เป็นเหมือนแรงจูงใจแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปคุมอาหารไปออกกำลังใช้ยาบางตัวได้อะไรเงี้ยนะคะ
6: เบื้องต้นอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถจะคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายในจุดที่มันเหมาะสมท่าในท่าที่เหมาะสม
8: ใช่ค่ะ
6: มันก็สามารถจะค่อยๆลดได้เอง
8: แล้วเขาก็จะประเมินอายุคือเขาเรียกอะไรอายุ ใน
6: มันสัมพันธ์กับอายุด้วยใช่ไหมมันสัมพันธ์กับอายุด้วย
8: คือเครื่องมันจะประเมินออกมาว่าอายุที่แท้จริงของเราเนี่ยณวันนี้อยู่ที่เท่าไหร
6: ่อ๋ออ
8: ย่างสมมุติว่า55อย่างตอนหมอไปทำเนี่ย
6: ครับ
8: คืออย่างหมอตรวจหมอตรวจมาแต่เครื่องไม่คนละรุ่นกันนะคะเคยตรวจเงี้ยอายุเรา55ตอนนั้นเรา54เราอายุที่เราตอนเราไปทำมันจะอยู่ที่49อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเราก็เฮ้ยเครื่องเนี่ยมันอันเดอร์คือหมายถึงว่าเครื่องมันอ่านแบบเอาใจเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
6: โอ้มันอ่านของมันเองเราไม่ได้ตั้งมันว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องมัน
8: แต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปก่อนรันเครื่องเนี่ยเขาจะต้องถามเราก่อนนะคะ
6: ครับ
8: คืออายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่เราต้องตั้งทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ไปยืนกับมือแบบเหมือน
6: ของเครื่องอ่ะ
8: มือตามกลางกลางแขนตามแล้วมันเขาก็จะใช้ระบบสแกนอ่ะเครื่องมันก็จะสแกนร่างกายแล้วก็วัดออกมาซึ่งมันก็ตรงนะคุณมลม
6: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงว่างั้นเถอะ
8: คือตรงนี้ไม่ได้หมายถึงอายุน้อยนะคะหมายถึงว่าเขาจะรู้ว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าท้องเราเขาวัดออกมาได้หมดอะค่ะ
6: มันจะสามารถจะบอกระบุได้ใกล้เคียง
8: ใช่เพราะมันมีช่วงที่หมอไปทำก่อนตอนมีช่วงนึงตอนนั้นแบบคือหมายถึงว่าเราผอมอยู่คือน้ำหนักช่วงนั้นลงอย่างเงี้ยพุงไม่ค่อยมี เราไปวัดอย่างเงี้ยคือมันก็วัดออกมาว่ามันน้อยจริงนะแล้วพอมีช่วงนั้นกินเยอะขึ้นเงี้ยน้ำหนักขึ้นมา 2-3 กิโลคือมันห่างกันเป็นปีนะคะก็ไปลองวัดอีกทีนึงมันก็อ่านออกมาว่า มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
6: โอเคครับ
8: แล้วเขาก็ประเมินอายุได
6: ้ได้ด้วย
8: มีอายุ50ไปประเมินเป็น60ก็มีค่ะไม่ใช
6: ่มี
8: ค่ะ
6: เพราะว่ามันดูจากกายภาพอะนะมันวิเคราะห์จากกายภาพมันไม่ได้วิเคราะห์
8: เขาดูหมดค่ะเขาดูตั้งแต่ไขมันด้วยดูมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ดูกล้ามเนื้อทุกส่วนคือมันคำนวณหมดเลยค่ะ
6: โอเคจะไม่ 100% แต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงเนาะ
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับหลักๆก็นะท่านที่ถามมานะครับลดการรับประทานหน่อยของอร่อยก็ทานแต่น้อยหน่อยนะอย่าทานเยอะนะยิ่งอายุมากๆนะ40ไปแล้วจะเข้า50อะไรเนี่ยอย่าทานเยอะย้ายเหลือแล้วก็ออกกำลังกายในท่าที่เหมาะสม
8: การทานตอนเย็นนี่มีผลคือหมายถึงว่า
6: จะสะสม
8: คือถ้าทานก็ทานเช้าทานเที่ยงแล้วก็การเดินคืออย่างตัวเองเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะ
6: ครับ
8: อย่างตอนเนี้ยพอย้ายมาอยู่อย่างเราย้ายเราตอนเราย้ายมาอยู่ไปเบสคือเนื่องจากงานเอกสารมันเยอะมากแล้วเราอ่ะไม่มีเวลาที่เราจะลุกจากเก้าอี้เยอะเท่าไหร่เลย
6: ครับ
8: คือรู้เลยค่ะว่า okay. แบบพอนั่งไปเสร็จแล้วเนี่ยคือช่วงสะโพกช่วงกล้ามเนื้อมันคือการนั่งโต๊ะนานๆเนี่ยเก้าอี้นานๆเนี่ยมันมีผลทำให้มวลของไขมันหรืออะไรมัน
6: ไปอยู่หน้าท้องไปอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ยนะโอเค
8: ใช่คือรู้สึกเลยค่ะว่ามันต่างเยอะ
6: okay.
8: แต่ถ้าช่วงไหนที่ตัวเองออกไปแบบไซต์งานหรือว่าต้องเดินทางไปไหนเยอะๆเนี่ยมันจะหายไปทันทีแต่จะเป็นคนขึ้นเร็วลงเร็วตรงน
6: ี้แล้วเรารู้สึกได้ด้วยเนาะคุณหมอเนาะ
8: รู้สึกค
6: ่
8: ะ
6: โอเคครับสายนี้กลัวไม่ทันคุณหมอฟังอยู่ครับจากไหนครับ
9: จากนนทบุรีครับ
6: เชิญครับ
9: มาโลมหน่อยจะถามจะซื้อไอ้อภัยโบนแคร์นี่เบอร์อะไรนะฮะ
6: จะซื้อที่ฝ่ายขายใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
6: เบอร์ประกามาจดเลยครับ
9: ครับครับ
6: ท่านที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะก็เรามีฝ่ายขายสามารถโทรศัพท์ไปได้นะครับจดเบอร์ไว้เลยนะฮะเบอร์แรกครับจดเลยนะ02แล้วก็02 877
9: 877
6: แล้วก็10 ผมทวนยาวๆฟังนะว่าถูกไม่ถูกนะ
9: 020-28710
6: ถูกต้องเบอร์นี้จะเป็นเบอร์กลางและเขาจะบอกว่ากด1ไปที่นั่นกด2ไปที่นี่กด3ไปที่โน่นถ้าผมจำไม่ผิดฝ่ายขายจะเป็นกด2แต่คุณฟังในโทรศัพท์อัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะ
9: คร
6: ับ แล้วก็เป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์ตรงอีกเบอร์หนึ่งแล้วกัน086 563
9: 563
6: 1123
9: 1123
6: ทวนให้ผมหน่อยครับ
9: 086563-1123
6: โอเคถูกต้องโทรไปในวันและเวลาราชการได้เลยครับ
9: ครับขอบคุณ
6: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับอภัยโบนแคร์เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับเน้นดูแลกระดูกและข้อนะทำจากเพชรสังฆาตนะแล้วเพชรสังฆาตนี่ต้องอายุ1ปีครึ่งหรือว่า18เดือนตามกำหนดเท่านั้นถึงจะได้คุณค่าทางยาที่มาดูแลกระดูกได้ครบถ้วนนะครับโอเคครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ค่ะขอเรียนถามอีกครั้งนะคะว่าถ้าเราเอาพวกผักอะไรเนี่ยไปแช่เบกกิ้งโซดานะคะมันจะสามารถกำจัดพวกพยาธิอะไรออกไปจากพืชผักได้หรือเปล่าคะ
6: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
8: คือถ้าตัว
6: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดหนึ่งเชิญคุณหมอว่าต่อครับเชิญครับ
8: คือถ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยคิดว่าถ้าคือมันต้องอยู่ที่ชนิดของเชื้อโรค กับตัวพยาธิด้วยแต่ว่าจริงๆคือถ้าเราแช่มันคงเป็นในส่วนของพวกกลุ่มสารพิษกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของการทานให้สุกอะคือหมายถึงว่าทานสุกอะค่ะค่ะ
10: อ๋อค่ะเพราะว่าเห็นบางทีบางรายการเขาบอกว่าต้องกินผักสดเพราะว่าผักสดมันจะมีเอนไซม์อะไรที่ไปช่วยร่างกายอะไรเงี้ยอะไร
6: ใช่
10: ก็ที่บ้านก็แช่เบกกิ้งโซดาประจำแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าพยาธิอะไรที่เขา
6: ใบไม้ในตับไม่มีในใบไม่มีอยู่ในพืชพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้อยู่ในพืชอยู่ในปลาครับอยู่ในปลา
8: อ๋อถ้าเป็นตัวพยาธิใบไม้ในตับที่เขาบอกตรวจปัสสาวะเจออย่างที่มหาสารคามอะไรท
6: าง
8: นั้นนะคะคือกลุ่มนี้มันจะอยู่ในพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นการหมักแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าตัวผักสดเนี่ยมันก็จะเป็น
6: พยาธิตัวอื่นจะเป็นพยาธิอื่นไปแต่ว่าการคุณหมอการแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาก็ถือว่าถูกคลาสสุขลักษณะอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะแต่คือถ้าหมายถึงตัวพยาธิทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตัวใบไม้ในตับเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วกับผักสดค่ะคือจริงๆเราล้างหรือเราแช่แล้วก็ใช้เบกกิ้งพวกนี้มันก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นลักษณะเหมือนผักหมักดองอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระวังค่ะต้องดูกลวิธีของการหมักการดองตรงนั้นด้วยว่ามันถูกสุขลักษณะหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นลักษณะผักสดเนี่ยก็ใช้วิธีอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
6: ครับถูกต้องแล้ว
10: เพราะว่าดิฉันคิดไปลึกว่าตามดินอะไรที่เข้าไปถอนเอาผักป่าเนี่ยมันก็อาจจะพยาธิในดินอะไรพวกน
6: ี้มีอยู่แล้วครับเชื้อโรคต่าง
10: ๆ
6: เป็นไข่พยงพยาธิไข่พยาธิมีอยู่แล้วในผักทั่วๆไปครับผม
10: เบกกิ้งช่วยไม่ได้เรื่องพยาธินะคะค่ะ
6: ช่วยได้ดิ
8: คือถ้าเป็นพยาธิใบไม้ถ้าเป็นคือมันจะเป็นคนละเรื่องกับไอตัวพยาธิใบไม้ในตับพยาธิทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มของพยาธิแต่ถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในอันนี้อยู่แล้วแต่หลักสำคัญเลยคือถ้าพยาธิตัวนั้นอ่ะมีผลอย่างไรกับร่างกายที่เรากลัวเรื่องพยาธิใบไม้ในตับเพราะว่ามันมีผลทำให้เรื่องของเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
6: ค่ะ
10: ครับ
6: ใช้ถูกต้องแล้วฮะคือใช้ต่อไปครับควรใช้เบกกิ้งโซดานะครับโอเคครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะวันนี
6: ้ครับครับ2นาทีสุดท้ายมีไหมมีประเด็นไหนที่อยากจะให้คุณหมอตอบด่วนเลยครับแต่ถ้าไม่ทันชั่วโมงแรกก็ต้องรอชั่วโมงหลังนะเดี๋ยวหลังชั่วโมงหลังก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอมะก่อนนะครับมาแล้วเวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับอุ้ยดูซิยิ่งรีบไปหลุดไปอีก ดูสิครับ
8: เป็นไร
6: โทรใหม่แล้วโทรใหม่ครับ2นาทีถ้าเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบยาวก็เคลียร์ให้ได้ นะ
8: ก็ระหว่างนี้เราไอ้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยตอนนี้ก็ยังไอ้วิธีการมาตรฐานยังเป็นเรื่องของการตรวจอุจจาระอยู่นะคะพอดีก่อนหน้านี้ก็ยังมีประเด็นถกเถียงกันในเรื่องว่าตรวจปัสสาวะเราเจอเยอะอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างของกระทรวงสาธารณสุขเรายังรองรับที่เป็นเรื่องของการตรวจอุจจาระอยู่นะคะ
6: คุณหมอเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราเอาผักมาแช่เนี่ยไข่พยาธิทั่วไปเนี่ยมันสามารถจัดการได้ไหมครับ
8: ถ้าเป็นทั่วไปอ่ะได้ค่ะ
6: okay,
8: แต่ว่าไข่ทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่ามันไอตัวพยาธิตัวนั้นมันส่งผลยังไง
6: แค่ไหน
8: จริงๆแล้วถ้าเรากินอย่างทุกวันเนี้ยหมอก็กินอย่างสมมติเรากินผักสดกินอะไรเนี่ยเวลาเราตรวจประจำปีอะค่ะเราก็ตรวจหามันก็อย่างเสียอุจจาระเนี่ยก็ไม่เจอ
6: ส่วนใหญ่มันจะบอกกิสดามันจะเด่นเรื่องสารเคมีป่ะ
8: ใช่
6: ลดสารเคมีในพืชผักนะโอเคครับแช่เกลือก็ได้นะแช่เกลือแช่น้ำเกลือก็ได้นะถ้าแช่น้ำเกลือนี่ไข่พยาธิเสร็จแน่นอน
8: ค่ะ
6: น่าจะเด่นตรงนั้นโอเคโอเคหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอครับ
8: ค่ะ
6: โอเคครับสวัสดีครับชั่วโมงแรกคงได้เท่านี้นะฮะขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็มีส่วนร่วมในการโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวใครมีคำถามเพิ่มเติมชั่วโมงหลังอีก1ชั่วโมงเจอกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาทั้งผอ.มาทั้งรองผอ.นะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวหลังข่าวนะหลังข่าวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงแรกก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวแล้วก็เจอกันนะ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
17: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3 ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
18: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลองร.1ดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเสนอของงบกลางวงเงินกว่า800ล้านบาทเพื่อดำเนินงานนั้นขณะนี้สำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำเอกสารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าต่อไปส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานรับมอบยานพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน88คันพร้อมมีการระบุข้อความว่าภารกิจสันเขื่อนพร้อมดูแลนักตกปลานั้นว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแต่การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถือเป็นความผิดและได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลพวงจังหวัดสงขลาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาตลิ่งพังรองรับสถานการณ์อุทกภัย
19: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดัน2โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกบริเวณคลองบางดานเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแห่งใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตกระยะทางประมาณ500เมตรหลังพบตลิ่งพังต่อเนื่องจนเข้าใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางดานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข407เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีตพร้อมทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันทั้ง2โครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงและพื้นที่ใกล้เคียงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นรรศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน 15-21 กรกฎาคม2569ณวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
1: โอเคครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิธีไทยนะวันนี้ผมเชิญชวนไปเที่ยวงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15แล้วคึกคักมากเลยนะ15ถึง21กรกฎาคมนะแข่งกันที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีอยู่แค่นี้เองนะฮะคนอยู่ปทุมก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ใครที่พอมีเวลาก็หาโอกาสมาเที่ยวกันมีบูธสินค้าชุมชนเป็นร้อยๆบูธเลยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะชั่วโมงที่2อย่างที่เกริ่นไว้นะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรคุณหมอมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็วันนี้คุณหมอใส่เสื้อลายๆนะผมไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะเนี่ยจะอาร์เจนตินาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นลายอาร์เจนตินาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษนะแฟนอังกฤษผมว่าดูแล้วคงหงุดหงิดไม่รู้คุณหมองุนหงิดหรือเปล่าคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีคุณลูกครับ
1: เมื่อคืนดูอังกฤษหรือเปล่าคุณหมอ
2: ดูครับ
1: ดูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ก็สัตว์โลกเนี่ยไปตามกลับ
1: ทำยังไงได้อย่างนั้นใช่ไหม
2: เล่นเล่นดีๆก็อุ่นไปได้ฮะครับแต่อีกทีมก็มีลิโอเนลเมสซี่ฮะไปปล่อยให้เขาแบบเรียบร้อยเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ปล่อยให้เขาเล่นสบายๆแบบแทบไม่มีตัวไล่บี้ไล่ประกบแบบอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็โยนซ้ายโยนขวาจริงยิงหน้ากรอบเขตโทษป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนผมนอนดูอย่าลุ้นในใจโดนแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
2: แต่ก็แอบดีใจนะตอนนั้นแบบง่วงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหัวต่อไปพรุ่งนี้จะไปทำยังไงเนี่ยเรียบร้อยฮะ90นาทีนอน
1: นอนแล้วจะน่าเป็นแบบนี้บ่อยนะตามหลังเข้ามาแล้วมาชนะช่วงนาทีสุดท้ายท่วงต่อเวลาอย่างนี้ตลอดเลยโอ้โหบอลนั้นลูกกลมๆจริงๆเลยอะแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานี่ถูกคู่เลยนะคุณหมอเนาะ
2: คู่ฮะวันอาทิตย์นี้ฮะ
1: อ้าวแล้ว
2: ดีใจฮะจบสักทีฮะ
1: แล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อทีมไหนคุณหม
2: ออันนี้เสื้อธรรมดาไม่มีอะไรฮะครับตอนแรกถ้าอังกฤษชนะจะใส่เสื้ออังกฤษมาอันนี้ก็
1: อังกฤษแพ้ก็เลยใส่เสื้อบอลธรรมดาธรรมดามา
2: เป็นบอลเพื่อสุขภาพ
1: โอเคโอเคอ่ะเชิญครับคุณหมอครับคุณหมอคงจะง่วงๆนะวันนี้เชิญครับ
2: เมื่อกี้ทางพี่บุญโรมโวยเรื่องแข่งเรือน่าสนุกเน
1: า
2: ะพิจมพิษนะฮะจริงๆแข่งเรือไทยนี่ผมว่าสนุกนะสนุกแบบเป็นกีฬาที่สนุกเลยทีเดียวนะฮะดูเป็นคักเนาะเป็นเรือที่เที่ยวกันครับ
1: ครับ
2: ไปดูข่าวสุขภาพกันฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ตามข่าวเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามที่ตรวจแล้วเจอพยาธิในไตเยอะแยะเลยนะฮะ
1: มีได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับผมครับผม
2: เพราะว่าเขาเป็นการโดยใช้ชุดคิดที่ตรวจในปัสสาวะนะฮะวันนี้กรมควบคุมโรคแถลงข่าวเผยผลตรวจยืนยันพยาธิเป็นไหมในตับนะฮะพร้อมย้ำกินสุกปรุงสุกเลี่ยงปานน้ำจืดดิบป้องกันมะเร็งข้อน้ำดีนะครับการเปิดเผยของนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองพยาธิเป็นไหมตับนะฮะในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยระบุว่าจากการใช้ชุดตรวจปัสสาวะOVATK คัดกรองนิสิตจำนวน 1,200 รายนะฮะพบผลบวก451รายกองระบาดวิทยาได้ร่วมมือกับโรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นลงเก็บพื้นที่ตัวอุจจาระเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

0: ึ่งได้รับตัวอย่างมาทั้งสิ้น309รายนะฮะและจากผลการตรวจด้วยเทคนิคที่ไฟล์คาโต้แคสนะฮะและ FECT พบยืนยันติดพยาธิไหมในจำนวน4รายนอกจากนี้ยังตรวจพบพยาธิชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่พยาธิไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิตัวตื่น5รายพยาธิเส้นได้2รายและพยาธิแส้ม้า1รายทั้งนี้กรมควบคุมโรคมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานจ่ายยาญาติอย่างชัดเจนโดยจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเมื่อจะรับแล้วพบผลบวกเท่านั้นพร้อมกันนี้จะเร่งร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชุดทดสอบทางปัสสาวะในทางคลินิกต่อไปเพื่อระวังการติดโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับสถานการณ์โรคพยาธิเป็นไม้ได้ตับของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการติดเชื้อการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่เสี่ยงสูงลงจาก116.7ในปี2559ลงมาอยู่ที่102.53ในปี2568อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและภาคตอนบนจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญนะทั้งนี้ในปี2568กรมควบคุมโรคได้ยกระดับการคัดกรองกลุ่มโรคในพื้นที่สูงโดยสามารถตรวจอุจจาระคัดกรองประชาชนไปได้ถึง 240,220 รายนะครับมีผลบวกจำนวนติดเชื้อ 6,047 รายและเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านในตรงเจือเหล่าสิทธาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวถึงว่ายาใบไม้ตับจัดเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายได้ยาวถึง 20-30 ปีโดยในระยะแรกมักจะไม่สังเกตนะฮะตัวอ่อนยาจะอาศัยอยู่บริเวณเนื้อใต้เกล็ดและครีบของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเมื่อประชาชนบริโภคปลาดังกล่าวที่ปรุงไม่สุกตัวอ่อนพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงการกระจายไปถึงโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าผู้ไม่เชื้อ 5.5-6.4 เท่าซึ่งโรคนี้มีอัตราแรงและเสียชีวิตสูงนะครับนะฮะก็ข่าวมาฝากครับว่าคืออย่างนี้มันมีสองนัยยะนะครับก็คือที่ยอดมันเยอะๆอ่ะถ้ามันเป็นคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะซึ่งอันเนี้ยเขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ปกติการตรวจตามมาตรฐานเนี่ยจะต้องตรวจทางอุจจาระเท่านั้นนะครับแต่ว่าใช้ในการตรวจริสิตมาราชพัฒน์มาเถามเนี่ยเป็นการใช้ตรวจปัสสาวะซึ่งมันเป็นแบบสกรีนนิ่งเทสเท่านั้นครับคนที่โพสิทีฟเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโดยอุจจาระโดยวิธีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงจะวินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วก็ได้รับการรักษานะครับซึ่งผลตรวจตรงนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีความเชื่อมตรงมากกว่านี้นะผมเชื่อว่ามันคงมีการพัฒนาชุดคิดได้อย่างพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็มองข่าวนี้ในแง่ดีนะคือมันเหมือนกับสร้างความตื่นตัวตัวผู้ฟังนะเพราะว่าตัวโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยในประเทศไทยคือสูงเป็นลำดับต้นของโรคเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ทางเขตทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยนะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมในแง่ของการอิบานน้ำจืดนะครับอิบานน้ำจืดแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิเป็นไม้ตับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะนั้นก็ควรต้องหลีกเลี่ยงนะผมไปค้นดูของเว็บไซต์ไทยรัฐนะฮะเขาให้เช็ค10เมนูนะฮะ10เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับนะฮะเพราะว่ามันทำจะปลาน้ำจืดดิบนะฮะหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงนะฮะไปดูกันว่าเมนู10เมนูเนี่ย
1: มีอะไรบ้าง
0: ถ้าจะกินเนี่ยต้องทำให้สุกอ่ะแต่ว่าเมนูบางอย่างอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมการกินดิบอ่ะอาจจะต้องเลี่ยงนะฮะลองดูนะ
1: ครับ
0: หนึ่งคือก้อยปลาฮะก้อยปลา
1: ก้อยปลานะก้อยปลาครับผม
0: อันนี้เสี่ยงสูงเลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยแม้จะคลุกกับซาวพริกเกลือสมุนไพรก็ฆ่าตัวอ่อนยากได้นะครับก้อยปลานะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบดิบสองคือปลาสดนะครับการกินปลาน้ำจืดสดๆไม่ว่าจะเป็นแร่เป็นชิ้นเป็นเมนูนี้เสี่ยงนะครับสามครับปลาส้มฮะเขาบอกว่าปลาส้มเนี่ยจะผ่านกระบวนการหมักแต่การหมักเพียงอย่างเดียวเนี่ย ไม่ทำลายตัวอ่อนของพยาธิได้ทั้งหมดนะฮะถ้าต้องการต้องนำไปทอดหรือปรุงให้สุกก่อนเสมอ
1: คือไม่ตาย 100% ปลาส้มไม่ตายยังมีค้างอยู่นั้นจะต้องผ่านความร้อนความร้อนต้องขนาดไหนครับคุณหมอครับ
0: ก็ต้องให้สุกเลยฮะ
1: สุกเลยนะโอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วรสชาติจะเปลี่ยนไปก็แต่สุกแล้วปลอดภัยกว่านะครับ
0: ใช่ๆที่สี่ฮะปลาจ่อมพี่ลม
1: อ๋อปลาจ่อมเมื่อก่อนผมชอบกินนะมันเปรี้ยว
0: อันนี้ผมไม่รู้จักมันเป็นยังไง
1: เป็นปลาเล็กๆเขาหมักแบบหมักกับข้าวแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆปลาเล็กๆปลาเล็กปลาน้อยปลาจ่อมกุ้งจ่อมอะไรเงี้ยครับผม
0: อ๋อก็คือถ้าทานก็ต้องปรุงด้วยความร้อนนะฮะเมนูที่ห้าฮะหม่ำปลาฮะพี่ลม
1: โอ้เคยกินแต่หม่ำเนื้อแต่หม่ำปลาไม่เคยกินนะ
0: ครับเมนูที่6ฮะอันนี้ตกใจนิดหน่อย
1: อะไรอ่ะ
0: คือปลาหมกไฟฮะ
1: หมกไฟแต่มันอาจจะสุกไม่ 100% ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เมนูที่7ด้วยคือปลาปิ้ง ก็คือปลาปิ้งปลาเผาปลาย่างที่เรากินกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูเหมือนสุกใช่ไหมแต่มันถ้าปิ้งไม่สุกไม่นะมันจะมีส่วนที่ยังไม่สุกนะ
1: คือต้องสุกเข้าถึงข้างในอ่ะถึงลำทรงลำไส้มันสุกให้สุกจริงๆอ่ะ
0: มันจะต้องสุกแบบนั้น
1: เ
0: ถิดนะคร
1: ับ
0: นะเมนูที่8ครับลาบปลาฮะลาบปลานะเมนูที่9คือปลาช้านะเมนูที่10ครับเจียวบอง
1: เจ้าบองนี่ส่วนใหญ่จะดิบเลยเจ้าบองปลาสับเจ้าบองคือปลาสับเราจะดิบๆเขาก็มิแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีทั้งสุกทั้งดิบนะแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะถ้าจะให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับเนี่ยต้องสุก 100% นะครับ
0: คือมากผมไม่เคยกินดิบนะ แต่ว่ากินแล้วมันแซ่บกว่า
1: ใช่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ไงฮะ
1: มัน
0: ยังไงรสสุกกับดิบนี่มัน
1: ต่างมันต่างครับมันต่างจริงๆมันต่างจริงๆ
0: มันยังไงมันนัวกว่าแล้ว
1: มันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะมันเอกลักษณ์ของมันถ้ามันสุกปุ๊บรสมันจะเปลี่ยนไปเลย
0: รสจะเปลี่ยนใช่ไหม
1: รสจะเปลี่ยนกลิ่นเกินรสแล้วจะเปลี่ยนครับ
0: ครับ นั่นแหละแต่ถ้าในเชิงการแพทย์ก็แนะนำให้ทานสุกนะครับ
1: ใช่
0: ไปทำให้ทานสุกดีกว่านะฮะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆฮะเพราะว่า
1: ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเลยครับคือไปเสี่ยงกินดิบๆสุกๆแล้วไปเป็นเนี่ยเจอพยาธิไปไม่ได้ตับแล้วมะเร็งนะมะเร็งอะไรนะท่อน้ำดีโอ้ยไม่คุ้มครับไม่คุ้ม
0: นะอ่ะก็เลยวันเนี้ยจะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยให้ละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าความสัมพันธ์ของพยาธิไม่ตับกับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันไงเนาะเกี่ยวกันยังไงอีกอันนึงเป็นพยาธิเนาะอีกอันนึงเป็นมะเร็งเนาะดูเอ๊ะมันยังไงแล้วอาการแต่ละอันมันต่างกันยังไงนะฮะลองสรุปให้ฟังสั้นๆนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับไปดูรู้จักพยาธิเป็นตับกันก่อนนะชื่อของมันเนี่ยชื่อ Opisthoccus biwarini นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพยาธิที่รูปร่างมันจะต่างจากที่เรารู้จักทั่วไปปกติพยาธิมันจะมีตัวกลมตัวแบนยาวๆใช่ไหมและมีพยาธิใบไม้ตับก็คือตรงตัวเลยครับมันตัวมันเป็นใบไม้อะนะครับ แล้วก็จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือฟางขึ้นนะครับการติดต่อเนี่ยก็จะติดต่อทางการกินนะครับก็รับประทานปลาดิบนะฮะปลาน้ำจืดดิบพวกนี้ที่เมนูเมื่อกี้ที่เราฟังไปแล้วทีนี้พอกินดิบเข้าไปเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเนาะพอเข้าสู่ลำไส้เล็กปุ๊บเอาเนี้ยมันก็จะชัยไปที่เรียกว่าท่อเปิดน้ำดีนะฮะลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะมีท่อน้ำดีมาเปิดไอ้พยาธิตัวเนี้ยก่อนเนี้ยมันก็จะชัยเข้าไปครับพอชัยเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าท่อน้ำดีพอเข้าท่อน้ำดีปุ๊บคราวนี้นะครับมันไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะฮะอยู่ในท่อน้ำดีแล้วนะครับพอมันไปเจริญเติบโตครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบเรื้อรังนะฮะเพราะว่าตัวพยาธิเนี่ยจะไปเกาะติดผนังกระท่อน้ำดีเลยแล้วพอร่างกายพอรู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนาะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบเรื้อรังขึ้นมานะฮะทีนี้พอมันอักเสบขึ้นมาจะมีปฏิกิริยาตามกลไกตามปกติของร่างกายนี่แหละมันก็จะกระตุ้นให้ท่อน้ำดีเนี่ยหนาตัวขึ้นนะฮะ อักเสบก็จะมีผังผืดมาทำให้ทางเดินน้ำดีเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลนะครับเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA เลยมันจะเปลี่ยนแปลงยีนตรงนั้นน่ะให้เกิดเรียกว่าการกลายพันธุ์นะฮะของเซลล์ท่อน้ำดีบริเวณนั้นเนี่ยจากของเดิมเนี่ยเซลล์ที่มันเป็นปกติปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นกลไกที่ตัวพยาธิเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมามะเร็งเนี่ยเขาเรียกเป็นท่อน้ำดีภาษาแพทย์เขาเรียกโคแรงจิโอคาร์ซิโนมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยคนไข้จะติดเลยนะครับอาการของพยาธิใบไม้ตับมีอาการอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้ามีจำนวนมากเนี่ยก็จะมีอาการแน่นชายโครงขวานะฮะท้องอืดคลื่นไส้ตับโตนะฮะมีท่อน้ำดีอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดนิ่วนิ่วดีได้กำนิฉัยนะครับพยาธิใบไม้ตับก็ต้องตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับการทำอัลตราซาวด์ก็จะพบว่าท่อน้ำดีเนี่ยมีการขยายตัวนะครับถ้าคุณหมอเขาสงสัยจะต้องใช้ CT หรือ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวท่อน้ำดีหรือเปล่าการรักษาพยาธิครับโชคดีที่ตัวพยาธิไม้ตับเนี่ยมาตอบสนองกับยาฆ่าพยาธิที่ค่อนข้างดีนะฮะยาที่ใช้เนี่ยมันจะชื่อว่าฟาซิคอนเทลนะฮะรับประทานวันละ3เวลากินวันเดียวนะครับรวมขนาดยาเนี่ย15มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับก็เป็นมาตรฐานที่ปัจจุบันเนี่ยได้ผลดีมากๆในการรักษาเรื่องของพยาธิไม้ตับนะฮะก็กลุ่มที่น้องนักศึกษาที่เจอพวกนี้ก็ได้รับการรักษาหมดแล้วนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีการตรวจและต่อว่าหายหรือยังหายก็จบนะครับทีนี้ตัวมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยเสี่ยงนะฮะของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากพยาธิไม้ตับตัวที่โดนนะฮะอาจจะเกิดเป็นได้นะครับอยู่ดีๆเซลล์มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมะเร็งของเซลล์เองบางคนก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นก้อนนิ่วนะครับที่มาอยู่ในท่อของตับท่อทางเดินน้ำดีเนี่ยทำให้การทางเดินน้ำดีอุดตันกระตุ้นให้เกิดแต่ว่าปัจจัยสำคัญในประเทศไทยอ่ะคือพยาธิไม้ตับนะฮะอาการสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีมีอะไรก็จะมีลักษณะตัวเหลืองนะเป็นดีซ่านตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการคันตามตัวเพราะว่าไอสารเหลืองมันทำให้คันนะปัสสาวะจะมีสีเข้มนะครับอุจจาระจะสีซีดเลยเพราะว่าเกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีน้ำหนักนะฮะอุดตันหาดิบไมโครด้านขบนะครับการตรวจวินิจฉัยก็จะพบการผิดปกติของผลเลือดของตับเนาะนะฮะจะมีค่าเหลืองที่สูงมากเลยมีการอักเสบของตับนี้นะครับตัวที่เป็นฟูมาร์เกอร์ CA19เนี่ยอาจจะมีความสูงขึ้นได้การตรวจประเมินก็จะต้องมีการอัลตราซาวด์ทางCTหรือMRIเพื่อตรวจนะครับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีก็กับมะเร็งในกลุ่มอื่นนะครับคือถ้าเจอระยะแรกโชคดีสมมติเจอระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้ก็จะตัดหมดเลยฮะยกยวงเลยนะครับเอาไปออกไปหมดแล้วก็อาจจะต้องตัดลำไส้เล็กบางส่วนด้วยนะครับอันนี้มีโอกาสหายขาดแต่ถ้าเจอในระยะลุกลามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโชคไม่ดีที่เวลาเราเจอเนี่ยเราก็จะเจอในระยะลุกลามแล้วเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาการมันไม่มากนะอย่างที่บอกอะนะพยาธิเต็มไปหมดอาการยังไม่เยอะนะครับอุดตันมากๆจนมะเร็งเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีดีซ่านนะครับถ้ามีดีซ่านเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มันลุกลามไปมากซึ่งระยะลุกลามเนี่ยก็จะให้ยาบำบัดยามุ่งเป้านะครับหรือการผ่าตัดระบายทางเดินน้ำดีนะครับก็จะเป็นการรักษาแบบซับประคองซึ่งถ้าเจอระยะลุกลามเนี่ยก็การพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเสี่ยงชีวิตนะครับการป้องกันครับอย่างเรียนก็คือปลาน้ำจืดนะปลาน้ำจืดปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยนะครับหันสุกครับถึงมันจะไม่ค่อยแซ่บมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่านะครับแล้วก็ในเชิงการป้องกันเนี่ยก็แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ดีมากก็คือมีการคัดกรองเนาะนะครับทำไปคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงตรวจอุจจาระแล้วก็รีบรักษาถ้าเจอรีบรักษาแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้ภาคประชาชนนี่แหละนะครับเพื่อลดการเกิดติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วก็จะได้ลดการเกิดอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะครับก็มาฝากครับสำหรับสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับ ในช่วงพูดคุยสุขภาพช่วงไลฟ์ครับพี่บุญโรงฮะ
1: ครับ
0: จะตอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องความดันสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเบาหวานต่อฮะ
1: โอเค
0: ก็จะเป็นซีรีส์เลยเบาหวานความดันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นไขมันจะได้รู้ว่าแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอาหารแบบไหนที่เรากินได้กินไม่ได้เดี๋ยวเราฟังช่วงไลฟ์นะครับ
1: ช่วงไลฟ์วันนี้ในภาคเฟซบุ๊กนะหลังจบภาควิทยุแล้วคือภาควิทยุตอนออกอากาศอยู่เนี่ยมีทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยเลยเครือข่ายทั่วประเทศและเฟซบุ๊กที่คุณหมอออกพอ5ทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยวิทยุหมดรายการแล้วแต่ว่าในภาค Facebook Live ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอยังจัดรายการต่อเนื่องอยู่นะผู้ฟังก็สามารถติดตามได้วันนี้คุณหมอบอกแล้วว่าจะคุยถึงเรื่องของเบาหวานนะเบาหวานให้เคลียร์กันไปเลยนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยุกยาต่างๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์เดิมนะเบอร์เดิม022900473นะครับ022900473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นักศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21กรกฎาคม2569ณวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยนะครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะ02-290-0473เตรียมคำถามไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะพอคุยโทรศัพท์โทรติดก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับอ่ะสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับตอบพยาธิสักคำถามได้ไหมครับ
1: จะถามเรื่องพยาธิไปไหมในตับใช่ไหมถามเลยครับ
2: ครับผมถ้าเรากินเนื้อดิบปลาดิบเนี่ยถ้าเราแช่ฟิตสักสี่ชั่วโมงพยาธิมันตายไหม
3: ไม่ตายครับ
2: ฮะ
3: ไม่ตายครับ
2: ไม่ตาย
3: ครับ
2: ครับครับผมเข้าใจผิดตลอดเลยว่าผมแช่ฟิตก่อน
1: แช่ช่องฟิตพยาธิใบไม้ในตับก็ไม่ตายครับ
3: ไม่ตายครับ
1: ไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายครับ
2: ไม่ตายผมนึกว่าแช่ฟิตแล้วพยาธิมันตายมันไม่ตายนะ
1: ไม่ตายครับเอามากินติดเข้าสู่ร่างกายนะครับ
2: ครับผม
1: โอเค
2: จากจังหวัดพังงาครับ
1: พังงานะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับ
2: อำเภอตะกัวป่า
1: แต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับมันจะเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเกล็ดซึ่งจะเป็นปลาเกล็ดครับ
2: ปลาทะเลปลาทะเลกุ้งทะเล
1: ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคุณหมอ
2: กุ้งเลยเป็นพยาธิเป็นไหน
1: คนละพยาธิคนละตัวกันครับ
2: อ๋อ
1: ครับครับ
2: ครับครับครับผมครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณ
1: แต่จะให้ดีเนี่ยสุกไว้ก่อนไปครับนะคุณหมอเนาะ
3: สุกทุกอย่าง
1: สุกทุกอย่างดีที่สุดกับพยาธิไม่มีประโยชน์มันโอ้โหอันตรายเข้าไปในร่างกายแล้วอันตรายครับ
3: หมูเนี่ยไม่ทำไม่สุกก็เดี๋ยว
1: หูดับเป็นโรคหูดับอีกนะพวกหมูพวกเนื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกพยาธิพวกนี้ครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสิงห์บุรีค่ะ
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
4: จะถามว่าไอ้ตัวจี๊ดกับตัวพยาธิเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: ตัวจี๊ดเป็นพยาธิตัวหนึ่งครับจี๊ดเป็นพยาธิชนิดหนึ่งฮะครับผมเป็นพยาธิตัว
4: เคย
3: เ
4: คยเป็นมันเป็นก้อนๆตามผิวหนังนะคะแล้วพอเอาความร้อนไปนาบมันเหมือนกันหนีอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อน
3: มันชัยใช่ไหมมันช
4: ัยใช่ใช่มันเป็นก้อนแดงๆแล้วมันจะคันค่ะ
3: โอ้ครับครับครับโอ้ครับอาการนี้ภาษาแพทย์เขาเรียกเราว่าไมเกรนนะครับ
4: เหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันขึ้นสมองแล้วมันจะเสียชีวิตเห็นเขาบอกนั้นนะ
3: ใช่ฮะก็คือเวลามันชัยในสมองเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะชัยไปตรงไหนเลยคุณป้าแล้วแต่มันเลยฮะมันชัยเข้าไขสันหลังก็ขาสองข้างอ่อนแรงชัยไปส่วนโดนส่วนแขนขาควบคุมก็เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์นะ
4: ฮะอ๋อก็เมื่อก่อนชอบทานในพวกประจอมประเจ้าอะไรดิบๆเนี้ยอ๋อ
3: ครับ
4: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: แบบเหมือนมันค่ะเหมือนมันหายไปเลยค่ะ
3: มันนะฮะคุณป้าครับพยาธิมันตายไปแล้วครับ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ก็อยากทราบแค่นี้นะคะว่าพยาธิใบไม้กับตัวจี๊ดนี่มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าแค่นี
1: ้โอเคคนละตัวครับคนละตัวครับโอเคเคลียร์นะครับ
4: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับอ้าวสายอื่นที่รออยู่มาโทรมาต่อเนื่องได้เลยครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะแล้วจะถามว่าในปูเค็มอ่ะที่เขา เขาใส่ส้มตำมีพยาธิหรือเปล่าคะ แล้วก็ปลาร้าที่เป็นขวดที่แม่ค้าเข้ามาทำส้มตำเนี่ยมันฆ่าพยาธิหรือยังคะ
3: ถ้าเป็นปูเค็มถ้าดิบนะก็มีแนวโน้มนะครับปูเค็มเนี่ยที่ผมหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให
1: ้ปูเค็ม
3: เนี่ยถ้าไม่สุกนะพยาธิที่สำคัญคือพยาธิปอดนะอันนี้พยาธิปอดนะฮะอันเนี้ยก็จะติดต่อจากพวกปูน้ำจืดดิบปูดองปูเค็มพวกนี้นะฮะนะครับก็จะทำให้มันจะไปที่ปอดก็เป็นไอเลือดลังพวกนี้แล้วก็พยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้พยาธิใบลำไส้ได้นะครับแต่ก็จะน้อยกว่าพยาธิปอดนะครับ
5: ค่ะทีนี้ปูที่แม่ค้าส้มตำใช้รู้สึกมันจะเป็นปูทะเลอ่ะปูแสมอะไรเงี้ยมีพยาธิด้วยหรอ
3: ถ้าเป็นน้ำเค็มอาจจะน้อยเป็นน้ำเค็มอาจจะไม่มีนะฮะ
5: อ๋อค่ะค่ะเพราะเมื่อกี้เห็นพูดว่าถ้าเป็นกุ้งอะไรที่ทะเลเมื่อกี้บอกว่าไม่มีพยาธิใช่ไหมคะ
3: คร
5: ับทีนี้แล้วปลาร้าที่เป็นขวดอะที่แม่ค้าเขาบอกว่าคือเขาซื้อสำเร็จมาอะไรเงี้ย
1: สุกแล้ว
5: ถ้ามันมีอย.อะไรเงี้ยแปลว่าไม่มีพยาธิหรือเปล่าคะ
3: คือถ้าดูกระบวนการทำอ่ะถ้าเขาบรรจุขวดอ่ะแสดงว่าเขาต้องผ่านกระบวนการผ่านความร้อนมาแล้วแหละซึ่งผมว่ามันน่าจะปลอดภัยได้ในระดับนึงนะ
1: ต้องอ่านสลาก
3: ฮะแต่ว่าเวลาเอามาทำจริงๆอ่ะก็ทำให้มันสุกอีกทีนะครับ
1: มั่นใจมั่นใจ
5: คือเราไปซื้อตามแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มาคิดมากไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าคือถ้ามันเกิดสมมติว่าเราไปซื้อส้มตำไทยอ่ะใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยแล้วมันก๊กเดียวกันอ่ะพยาธิมันก็อยู่ในครกนั้นหรือเปล่าม
1: ีส่วนดิถ้าอยู่ในครกมันก็อยู่ติดได้ครับ
5: ติดเน
1: า
5: ะ
1: ถ้าไม่ได้ล้างครกอะฮะมันมีโอกาสติดต่อกันได้ครับใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินดีกว่าค่ะขอบพระคุณค
1: ่ะโอเคครับครับผมอันนี้ก็โดยเซนส์เลยธรรมดาครับ
3: เดี๋ยวแม่ค้าส้มตำจะมาฟังรายการ
1: เขาไม่หรอกแม่ค้าส้มตำก็ต้องเข้าใจนะครับส้มตำก็ต้องทำให้สะอาดก็ต้องดูแลลูกค้าด้วย
3: ก็ต้องทำให้ถ
1: ู
3: กอ่ะ
1: ใช่ต้องทำให้เขากินก็ต้องอย่าให้เขาไปเป็นอันตรายนะฮะก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยโอเคครับสายนี้เชิญถามคุณ
3: ต้องแยกครก
1: แยกครกหรือไม่ก็ต้องล้างให้ดีครับสายนี้เชิญครับ
6: ไม่ถามเรื่องพยาธิได้ไหมคะ
1: ได้เลยสุขภาพต่างๆได้ครับ
6: ตอนนี้อายุ55แล้วตอนนี้ขามันเป็นแบบช้าๆเหมือนไม่มีแรงอะค่ะเวลาเดินเยอะ
3: ๆต้นเท้าอะค่ะเป็นตรงไหน
6: ต้นเท้าอะค่ะต้นเท้าอะค่ะเวลาเดินแล้วมันช้าๆแล้วเวลาเดินมากๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีแรงอะ
3: ตรงอื่นก็ไม่ชาใช่ไหมชาแค่ต้นเท้าใช
6: ่
3: ไหม
6: ใช่ค่ะมันชาแค่ต้นเท้าแล้วมันเหมือนเท้าตัวเองหนักๆอะค่ะ
3: ก็ถ้าฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายครับ
6: ค่ะแล้วต้องทำยังไงคะ
3: หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนนั้นหลีกเลี่ยงการยืนและเดินนะ
6: ค่ะก็พยายามจะไม่เดินเยอะพอเดินก็จะพักพอมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงก็จะพัก
3: เพราะว่าตอนเนี้ยโดยรูปแบบการชาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียว
6: ค
3: ่ะคงไม่ใช่เป็นอะไรที่รุนแรงหรอกแต่ว่าพอมันบาดเจ็บต้องพักก่อนนะ
6: ค่ะแล้วอย่างนี้ทานอะไรเสริมได้ไหมคะ
3: ไม่มีเสริมอะฮะเพราะว่าคนไกลมันเป็นจากการบาดเจ็บฮะถ้าอยากจะเสริมก็กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกันเพื่อให้
6: เส้นประสาท
3: ม
6: ัน
3: ใช่คร
6: ับ
3: มีการฟื้นต
6: ัวแล้วนมนี่กินได้ไหมคะ
3: กินได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกัน
6: อ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
3: ค
6: ่ะค่ะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์อะค่ะ
3: ก็
6: หมูไก่ไม่ค่อยได้กินแล้วตอนนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อะค่ะ
3: อ
6: ยากกินนมกินเสริมได้ไหมคะ
3: ได้ครับไม่ได้ห้ามหรอกครับ
6: อ๋อกินได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะ
3: แต่ผมว่าอย่างนี้คือไอ้ที่คุณบอกว่ามันดูไม่มีเรื่องมีแรงอะความหวังมันไม่ได้อยู่ที่นมนะ
6: อ
3: ๋
6: อไม่ใช่อยู่ที่นมใช่ไหมคะ
3: นมมันไม่ได้ว่ากินแล้วเราจะมีแรงอะนมมันก็เป็นแค่โปรตีนนะ
6: อืมค่ะ
3: อืมการที่คนเราจะมีเรี่ยวมีแรงมันต้องประกอบไปด้วยสารอาหารที่มันครบเนาะมันก็ต้องกินให้ครบหมู่กินผักมีวิตามินมีคาร์โบไฮเดรตนะฮะ
6: ค่ะ
3: มีโปรตีนเงี้ยผมว่า
6: คือ
3: ถ้าอยากกินโปรตีนอ่ะไปกินไข่ผมว่ามันได้โปรตีนมากกว่านมแต่นมมัน
6: อ๋อเราได้มากกว่าใช่ไหมคะ
3: นมในคนผมพูดจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกครับคนโตอ่ะ
6: ค่ะ
3: มันไม่ใช่ความหวังอ่ะกินนมอ่ะแพงด้วยอืมครับ
6: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฟังตลอดเลยค่ะหมอ
1: ดีครับดีครับ
6: ขอบคุณบุญลมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาได้อีกนะครับ
6: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ผ่านไปอีกหนึ่งท่านมาต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
7: จากคุณวิชมุตันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะยาพาราเซตามอลเคยครับ
3: อะไรคือไงนะฮะ
7: มอลเคยครับ
1: พาราเซตามอลคืออะไรครับ
3: พาราเซตามอลก็เป็นยาลดไข้แก้ปวดนะฮะเป
1: ็
3: นยากลุ่มอะเซตามิโดเฟนก็เป็นสิ่งที่เรากินกันในแหล่งสารประจำบ้านนะฮะยาบรรเทาอาการไข้ลดปวดทั่วไปก็ไม่แรงมากแต่ว่าผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นว่ากินมากเกินไปก็ทำให้ตับได้ครับ
1: ครับไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันด้วยใช่ไหม
3: ครับถ้าปวดมีไข้เกิน7วันก็ไปหาหมอแล้ว
1: ครับคือเป็นยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล
3: คร
1: ับจบข่าวครับต่อมาผู้ฟังที่รออยู่ครับเชิญครับสายว่างแล้วมาเลยครับ02-290-0473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
8: นายจะถามว่าบ้านนอนไม่หลับนี่มันเกี่ยวกับอะไร
1: นอนไม่หลับ
3: ความเครียดครับสมองมันเครียดครับหลับไม่ลง
1: คุณน้าคุณน้าหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาแล้วเสียงมันจะไม่โอเคคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดครับสมองไม่ยอมสงบสมองไม่ยอมนิ่งคิดไปเรื่อยป่วยฟุ้งซ่านไม่จบมันก็เลยไม่หลับครับ
8: ก็จะทำไง
3: ครับก็แก้สาเหตุสิครับป้าก็ต้องรู้เราทุกข์เราคืออะไรเครียดทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธมรรคคืออะไรฮะครับก็ต้องแก้สาเหตุครับผม
1: ปล่อยวางครับปล่อยวาง
8: ปล่อยวาง
1: ปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรพยายามปล่อยวางให้ได
8: ้กินยานอนหลับดีไหมคะ
3: ยานอนหลับมันเป็นแค่ตัวบรรเทาแต่ไม่แก้ปัญหาย
1: านอนหลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเป็นบรรเทาเฉย
3: ๆยกตัวอย่างให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะสมมติฟังป้าฟังกันนะสมมติมีหนี้สินนะอันที่ผมแค่สมมตินะสมมติมีหนี้สินต้องเครียดเรื่องดอกกินป้าส่งทุกวันเลยนอนไก่ตั้งตาทุกวันป้ากินยานอนหลับเหมือนก็หลับใช่ไหมแต่ดอกมันลดเนี่ยล่ะก็ต้องส่งใช่ไหมพอเรามีหนี้โอนหนี้เราไม่ไปดอกกินมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีแล้วคุณป้าจะกินยานอนหลับไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักษาโรคเรื่องนอนไม่หลับอะครับหลักสำคัญจริงๆคือต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรมากระตุ้นสมองเราแล้วพยายามแก้นะจ๊ะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่วิธีบรรเทาเบาบางเนาะออกกำลังกายอาหารอะไรก็มีเทคนิคไปนะครับยานอนหลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กรณีที่คนปรับตัวไม่ได้แล้ว นะครับหรือเป็นภาวะทางจิตเวช
8: ป้ากินทุกคืน
3: ปัญหาปัญหาที่เกิดก็คือก็เนี่ยก็แบบป้าเนี่ยก็ซาวยาพอซาวยากินคราวนี้กินไปกินมาสมองมันก็ติดยาสิครับวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้แล้วเออกังวลกังวายแล้วเอาก็เราไปทำตัวเองใช่ไหมล่ะเอาทำไงล่ะทีเนี้ยนี่ก็มีปัญหาก็ไม่ได้แก้แถมติดยานอนหลับก็มีฮะเรียบร้อยทำไงปักใจเนาะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะคุณป้าอาจจะไม่มีปัญหาอะไรที่ผมเล่าให้ฟังนะ
8: ยานอนหลับนี่กินมากไม่ดีเลยคะ
3: ไม่ดีค่ะในมุมสมองเราไม่ชอบเลยกินมากๆหนึ่งติดยาแน่นอนสมองมันกระตุ้นให้สมองเสื่อมเพี้ยนนอนหลับมากๆในที่ผมประสบการณ์นะเพี้ยนทุกคนเพี้ยนหมายถึงว่าวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้มันจะกังวลกังวายเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากยาเสพติดนั่นแหละกลไกโดปามีนนะครับ
8: ใช่ค่ะใช
3: ่ค่ะก็อย่างนั้นแหละ
1: okay.
3: ก็เราไปทำให้มันติดไง
1: ก็ต้องพยายามถอยออกมาให้ได้ถอยยานอนหลับออกมาค่อยๆถอยออกมาแล้วก็ปรับสภาวะทั้งจิตใจเรา
3: ค่ะตอบยากใช
1: ่
3: ไหม
1: ตอบใช่โอเคนะพยายามค่อยๆต้องค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปนะ
8: คร
1: ับครับอย่าไปคิดมากเพราะจะนอนบอกฉันไม่คิดอะไรแล้วฉันจะนอนอย่างเดียวฉันจะนอนให้มีความสุขนอนไม่หลับก็พุทโธนึกถึงลมหายใจกำหนดลมหายใจตัวเองก็พอจะมีส่วนช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับ
8: ค่ะ
1: ครับโอเคครับ
8: ขอบคุณค่ะ
1: ปัญหาใหญ่เรื่องนอนไม่หลับแต่ก
3: ็มากเลยนะ
1: อยู่ที่ตัวเราเองเลยปัญหานอนไม่หลับเนี่ยหมอแก้ไม่ค่อยได้หรอกอ่ะถามเลยครับคุณหมอรออยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
9: ค่ะดิฉันอายุ83ปีค่ะแล้วก็ผ่าตัดยกเดี๋ยวขอปิด
1: วิทยุก่อนเออดีครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนแล้วฟังเดี๋ยวฟังไม่ชัดอ่ะปิดวิทยุเสร็จแล้วอายุ83ผ่าตัดอะไรมาครับ
9: ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารคือดิฉันเป็นเหมือนที่หมอเมื่อก่อนว่าคือท่อน้ำดีตีบตันแต่ไม่ใช่เป็นเพราะกินปลาดิบดิฉันเป็นสโตนในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็หมอก็ตัดเมื่อ50ปีมาแล้วมันก็สบายดีจนกระทั่งมาปีกายนี่ก็ทีเข้มก็ไปตรวจอีกทีหมอก็เจอว่าท่อน้ำดีมันติดกันแล้วก็ปลายท่อน้ำดีหรือต้นท่อน้ำดีจำไม่ได้เป็นมะเร็งเริ่มต้นตอนผ่าตัดอายุ82หมอก็พยายามเต็มที่ช่วยป้าก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กินยาช่วยย่อยคือคีออนรู้สึกมันจะเป็น 4,000 หรือ 2,500 ของหน่วยของมันอีกหน่วยหนึ่งว่า250มิลลิกรัมกินมาดีกว่าแล้วตอนนี้อาการที่ได้มาตอนนี้ก็คือท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยก็อยากจะทราบว่าหมอมีวิธีช่วยป้าให้มันย่อยอาหารดีขึ้นบ้างไหม
3: ครับผม
9: ค่ะ
3: ก็
9: ฟัง
3: สิ่งที่ครับผมที่คุณป้าต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเนี่ยคุณหมอเขาก็ตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วแหละนะครับนี่พอตัดถุงดีออกไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังในอาหารเลยก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคุณป้าครับเพราะว่าพอมันไม่มีใช่ฮะพอมันไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยน้ำดีมันจะไม่มีที่กักเก็บเพราะฉะนั้นเวลามัน ออกมาเนี่ยมันจะโผล่มาน้อยมันเหมือนไม่มีไขมันเวลาเราไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยน้ำดีออกมาไม่ออกมาขาดก็ออกมาไม่ทุกไขมันก็ถูกซึมไม่ทันนะไปก็เกิดการ
9: ขอโทษค่ะป้าขอแทรกค่ะส่วนนี้ป้าพยายามไม่ทานเลยยกเว้นเนื้อปลาก็ปลาทุกอย่างปลาแซลมอนมันก็มีไขมันเยอะแต่มันป้าก็ต้องทานเพราะว่าโอเมก้าอะไรของป้าก็มันแทบจะไม่สร้างแล้วฮะก็เลยต้องช่วยค่ะตอนนี้เวลาขอโทษนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติไอ้ของเสียเนี่ยมันต้องจมแต่อันนี้มันลอยลอยแสดงว่าไขมัน
3: ป้าเก่งมากเลยครับยอดเลยครับใช่ครับไขมันนะใช่ครับป้าครับ
9: ค่ะแล้วก็หมอก
3: ็
9: ขอต่ออีกทีค่ะหมอก็ไม่ให้ป้าลดคีออนหมอจะให้ป้าเพิ่มได้อีกป้าก็ว่ามันจะไม่ไหวแล้วเพราะป้าน้ำหนักแค่35สูง144มันไม่ไหวแล้วค่ะเอมีปัญหาว่าทำอย่างไรท้องถึงจะไม่เชิงหายแล้วให้มันมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีกว่านี้สักหน่อยอยากจะได้ยาสมุนไพรช่วยเสริมมีไหมคะ
3: คือถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยผมก็รู้จักแต่ขมิ้นชันแต่ว่าถ้าละเอียดลึกๆคุณป้าไปถามที่สมุนไพรดีไหมลูกโลฮะ
1: ก็ต้องคุยกับหมอแผนไทยครับคุณป้าคือถ้าต้องการสมุนไพรของไพรบุเบศช่วยดูแลสุขภาพคุณป้าในเรื่องที่คุณป้าต้องการขอคำตอบตรงนี้ถ้าคุยกับหมอแผนไทยน่าจะชัดเจนกว่าคุณป้ามีเวลามีจดเบอร์ไว้ได้ไหมครับ
9: อ๋อขอสักประเดี๋ยวค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคนอื่นเหมือนกันนะคนอื่นที่อยากจะปรึกษากับทีมแพทย์แผนไทยของไพรบุเบศนะครับมีปัญหาสุขภาพแล้วก็รักษามาทางนู้นทางนี้หรืออยากจะลองแบบฉบับเอาไปภูเบศนะหรือว่าใช้สมุนไพรไพรเวทเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์แผนไทยอยู่เบอร์คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ
9: ค่ะ
1: 0853912255
9: เขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะ
1: เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยไพรภูเบศครับ
9: แพทย์แผนไทยเดี๋ยวต้องชดไม่ลืมแพทย์แผนไทย
1: อภัยภูเบศครับ
9: อภัยภูเบศขอหมอมาก่อนอีกที
1: เชิญครับเชิญครับมีเวลาอีก2นาทีครับต้องสรุปนิดนึงนะ2นาทีสุดท้ายครับเชิญครับ
9: ค่ะอะไรนะลืมแล้วอยากจะให้หมอมาก่อนแนะนำว่าอาหารที่ป้าควรจะเน้น
3: ได้คร
9: ับ ได้
3: นะโอเคงั้นผมขออนุญาตนะฮะป้าครับก็คือของคุณป้าเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเนาะอาหารที่มีไขมันสูงคุณป้าทราบแล้วแหละแต่ว่าการที่คุณป้าอุจจาระลอยเนี่ยแสดงว่าก็ยังไขมันอยู่นะนะอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะของทอดหมู3ชั้นเบคอนกะทิพวกชีสด้วยนะฮะพวกชีสอันนี้ก็มีไขมันสูง
9: กะทิไม่ได้นะคร
3: ับครับแล้วก็อาหารที่อาจจะทำให้ท้องผืดเช่นอาหารที่มีแก๊สเยอะพวกถั่วกระหล่ำปีพวกนี้นะหอมหัวใหญ่กระเทียมพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมอาหารรสจัดก็ต้องเลี่ยงนะครับอาหารที่แนะนำก็จะเป็นอาหารประเภทแบบย่อยง่ายคุณป้าครับก็ต้องทานจืดย่อยง่ายเน้นปลานะครับไข่เต้าหู้เนี่ยได้นะครับก็จะช่วยลดอาการท้องอืดได้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคเช่นอาจจะทานครั้งละน้อยแต่บ่อยๆนะฮะน้อยน้อยแต่บ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆก็คือนะครับก็ค เดินเบาๆหลังรับประทานอาหารว่าพอช่วยได้เดินแล้วแบบไปรับประทานกินเสร็จปุ๊บก็เดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยให้ข้าวเลี้ยงเม็ดเนี่ยอาจจะพอได้หลีกเลี่ยงการนอนกินข้าวนะครับก็อาจจะทำให้ช่วยลดอาการท้องอืดได้ครับผม
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคนะครับขอบคุณคุณน้ามากเลยโอ้ก็ศึกษาทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองด้วยนี่ดีครับหมดเวลาเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อใช่ไหม
3: เดี๋ยวคุยเรื่องเบาหวานกันครับผม
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับล่ำลากันเรียบร้อยผู้ฟังถ้าง่วงก็นอนถ้าไม่ง่วงก็ไปฟังรายการหรือว่าดูคุณหมอต่อนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
11: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี
16: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนานนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสีวิข่ายรองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดิทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์และการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51 พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
11: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
17: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำข้าวเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสลัดและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำข้าวผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
11: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
18: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศสนันชิดาสังทองรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

หญิงคนหนึ่งสมบูรณ์เธอก็ถูกตัดจมูกตัดหูบาดไปที่หน้าทำหน้าของเธอนี่ให้เสียโฉมคือไม่ถึงกับตายนะแต่เจ็บแน่ล่ะเสียโฉมด้วยไปที่ไหนจะปิดบังยังไงเอาเครื่องเมคอัพทาไงโอ้ยไม่ได้แล้วมันเวอะลงไปมันหายไปมันแหว่งไปนี่เอ้าทำไมก็ไปทำให้เธอเสียโฉมป่านนั้นแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใกล้กรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกด้วยตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการฟังนิทานฟังเรื่องราวฟังสตอรี่ฟังเนื้อเรื่องใดๆนั้นท่านผู้ฟังเราจะแยกฟังได้หลายๆมิติไม่ว่าจะมิติของตัวเรื่องราวเองบุคคลนี้เหตุการณ์นั้นการกระทำโน้นใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีเหตุการณ์เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากดีเป็นร้ายจากหนุนเป็นขวางจากถอยเป็นไปอย่างนี้อันนี้เป็นมิติของเรื่องราวสถานการณ์ส่วนมิติที่สอนนั้นเป็นเรื่องของหลักธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังแน่นอนว่าเรื่องราวตรงนี้มีหัวข้อหลักธรรมอะไรมาถึงจุดนี้กันได้เพราะเหตุไรสถานการณ์นี้แสดงถึงหัวข้อธรรมะอะไรอะไรการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวมีนัยยะสำคัญของหมวดธรรมะหรือไม่และมิติถัดไปคือบุคลาธิฐานดูฟังว่าสถานการณ์นี้จะมีการเปรียบเทียบอุปมาถึงสถานการณ์หัวข้อธรรมะอะไรคนนี้การทำแบบนี้จะหมายถึงธรรมะข้อไหนและยังมีมิติเรื่องของการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะว่าพอเราเห็นเรื่องของการเปรียบเทียบต่างๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันจะไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันยังไงสมัยก่อนเป็นเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องเกวียนไม่มีเทคโนโลยีใดๆสมัยปัจจุบันนี่โอ้ AI แล้วนะไปเครื่องบินแล้วการนำไปใช้เนี่ยมันคนละอย่างแล้วแต่ว่าถ้าเราฟังได้ในมิติต่างๆในทุกฟังเราสามารถจะเห็นแง่มุมที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ที่เมื่อทุกฟังฟังแล้วนี่เราจะประกอบด้วยปัญญาแน่นอนเพราะว่าเราจะเห็นมิติด้านต่างๆในซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้กำลังนำเสนอให้กับผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงของนิทานพรรณนานี้ก็เป็นซีรีส์กลับตัวกลับใจเป็นซีรีส์เรื่องของเหล่าสาวกที่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเนื้อหาเหล่านั้นปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างไม่ได้เน้นเรื่องของพระพุทธเจ้าละแต่มาเน้นชีวิตของสาวกเป็นซีรีส์ที่จบในตอนเราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องของอัครสาวกที่ชีวิตของท่านก็ดีอยู่แล้วนะคือเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็มาดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะต่างๆเป็นต้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราวของเหล่าสาวกอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีความผิดพลาดในอดีตมาบ้างแล้วก็แก้ไขปรับปรุงยังไงให้ถูกต้องขึ้นมาได้ก็มีท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระองคุลิมานเป็นต้นเป็นซีรีส์ที่จบ
ในตอนก็นำเสนอมาเรื่อยๆตั้งแต่สาวกที่เราคุ้นชื่อกันโดยทั่วไปจะเป็นอัครสาวกซ้ายขวาจะเป็นเหล่าอสีติมหาสาวก80แต่คราวนี้ก็จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องๆกันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับคนที่เราคุ้นชื่อขึ้นมาต่างๆเหล่านั้นวันนี้ก็จะนำเสนอสัก 4-5 เรื่องท่านฟังเรื่องที่เกี่ยวกับท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีซะก่อนก็จะมีอยู่2คนด้วยกันคือลูกแล้วก็หลานของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เราคุ้นชื่อกันอย่างมากอยู่แล้วนะคือเป็นเจ้าของวัดเชตวันเวลาเราสวดมนต์บางทีเราจะได้ยินชื่อท่านอยู่เป็นประจำเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เราจะได้ยินชื่ออยู่เรื่อยญาติคนรับใช้บุคคลใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนี่ก็มีวันนี้ก็จะพูดถึง2คนลูกที่ชื่อว่านายกาละกับหลานที่ชื่อว่านายเขมกะทั้ง2คนนี้เป็นคนแบบไม่เอาเรื่องเลยทุกฝั่งไม่ได้เรื่องเลยบางทีนะเอาแล้วเปลี่ยนแปลงกลับตัวมาเป็นถึงขั้นโสดาบันได้ยังไงเรื่องของลูกท่านก่อนที่ชื่อว่านายกาละเป็นนิทานธรรมบทโดยได้ปรารภพฤติกรรมของท่านเศรษฐีนี่แหละที่ว่าไปวัดฟังธรรมทุกวันเลยวันหนึ่งไม่ได้ไปรอบเดียวนะท่านผู้ฟังนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เช้าไปถืออาหารไปกลางวันไปทำงานนั่นนี่บีซี่ทั้งวันตอนเย็นไปอีกตอนบ่ายตอนเย็นเสร็จกลับจากงานแล้วก็ถือน้ำปานะดอกไม้ของหอมใดๆจะไปบูชาไปให้ทานไปวันหนึ่งสองครั้งบางวันพิเศษหน่อยกลางวันว่างกลับจากการเก็บหนี้หรือไปตรวจนาใดๆแล้วก็กลับผ่านวัดมาเข้าวัดอีก2รอบ3รอบมีแน่นอนพ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกคนหนึ่งของท่านที่ชื่อว่านายกาลาไม่เป็นอย่างนั้นเลยทุกฝั่งชวนไปวัดไม่ไปจะให้ไปฟังธรรมใส่บาตรแกไม่เอาเลยนายกาลานี่เอางั้นนิมนต์พระมาที่บ้านมาก็มาเอางั้นออกมาพบพระหน่อยพระมาถึงบ้านแล้วไม่พบมาฟังเทศก็ได้ฟังสวดนั่นนี่ไม่ฟังอยู่แต่ในห้องซึ่งแต่ทุกวันนี้นะท่านฟังเด็กอยู่ในห้องนี่ก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือมีเกมเล่นนี่บางทีไม่ออกมาไม่คือวันไม่เจอพ่อแม่เนี่ยจนกระทั่งแม่พ่อนี่ต้องเรียกกินข้าวเรียกกินข้าวยังไม่ค่อยอยากจะลงมาไม่มาตั้งไว้หน้าห้องนี้แล้วกันมากินก็มากินแล้วก็มากินเองเขาไปกินในห้องอีกไงโอ้วันนี้บางทีเป็นสัปดาห์ไม่เจอกันทุกวันอยู่บ้านเดียวกันนะคนเราทุกคนวันเนี้ยนายกาละเนี่ยจะว่าคล้ายอย่างนั้นเลยก็ได้คือเขาก็จะมีกิจกรรมของคนสมัยนั้นแหละที่เขาทำกันนะทุกฟังที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเพราะสมัยนั้นไม่มีแน่ละแต่มันก็จะเป็นการเล่นการทำอะไรของคนสมัยนั้นมีอยู่คือหนึ่งที่จะให้เพลิดเพลินให้บันเทิงไปเศรษฐีก็มีความคิดอย่างนี้ทุกฟังพอสังเกตพฤติกรรมของลูกชายโอ้เราสร้างวัดใหญ่โตป่านนี้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราแค่นี้เองแล้วเรานี่ก็เป็นโสดาบันมีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนเราขนาดนี้เนี่ยและถ้าลูกของเราเนี่ยจะไปตกอเวจีมหานรกเพราะมีทิฏฐิที่ผิดโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมาคิดดูนะว่าเฮ้ยเราลูกเรานี่มันเป็นยังไงเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะเศรษฐีมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าลูกของตนคือนายกาละเนี่ยเขามีการเพ่งเล็งในทรัพย์แต่คือต้องการอยากได้เงินหาเงินนะแต่มีเงินมีทองตรงไหนเขาอยากจะได้คงจะต้องการเอาไปซื้ออะไรอะไรก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาคราวนี้คือที่ใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเพราะเงินมันแก้ปัญหาได้นะเอาชั่วคราวก็ยังดีคนไหนมีเครื่องมืออะไรกับเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งตำหวังเขาก็จะใช้เครื่องมือนั่นแหละในการท
ทำอะไรของเขาที่มันจะให้ประสบความสำเร็จได้นะในที่นี้เศรษฐีมีเงินใช่ไหมก็ใช้เงินนั่นแหละแก้ปัญหาคนมีกำลังมีแรงใช่ไหมก็ใช้เรี่ยวแรงของตนนั่นแหละแก้ปัญหาสุนัขมันมีปากใช่ไหมมันก็ใช้ปากของมันนั่นแหละเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะจับของถือของเห่าทำร้ายป้องกันตัวใดๆมันใช้ปากของมันหมดงูมีเขี้ยวมีพิษใช่ไหมมันก็จะใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละในการทำอะไรทุกอย่างของมันหมดอ่ะจะกินอาหารจะล่าสัตว์จะป้องกันตัวหรือสิงโตเสือเนี่ยแมวเนี่ยก็ด้วยเหมือนกันประเภทเดียวกันเนี่ยมีเล็บด้วยมันก็ใช้เล็บของมันนั่นแหละเขี้ยวของมันนั่นแหละในการที่จะทำการใดๆของมันก็ตามมนุษย์เรามีเครื่องมืออะไรเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาใช้เหมือนกันเศรษฐีก็เลยเอาเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐีผู้พ่อก็จึงบอกว่าอาจจะให้เงินแกโอ้ยให้เงินนี่หูพึ่งเลยให้เงินเอาสิให้เลยคุณพ่อแหมอยากได้เงินอยู่แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรจะให้เท่าไหร่ก่อนนะตอนแรกก็จะให้100สมัยก่อนนะท่านฟังมันก็เยอะอยู่แต่ใช่แล้วให้ทำภารกิจอะไรจะให้ไปวัดในกาลาก็มาคิดนะทำฝังมันจะใช่เหรอให้ไปวัดแค่นี้ให้ร้อยหนึ่งเอาไปลองดูก็ได้แต่คือตอนแรกคิดว่าคุณพ่อเนี่ยพูดเล่นเฉยๆคือให้ไปแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ให้เงินเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปนี่ก็ไม่ได้ไปฟังทำใดๆเลยทำฝังไปหาซอกหาหลืบที่จะมานอนเขาไปกันตรงไหนแกไม่ไปไปฟังเทศไปให้ทานไม่ไปจะไปหาจุดที่จะนอนเอาเพราะว่าคิดว่าคุณพ่อเนี่ยคงจะไม่ได้เงินจริงๆหรอกทีนี้พอไปวัดกลับมาเสร็จปุ๊บกลัวว่าจะไม่ได้เงินเพราะว่าคิดว่าพ่อคงจะไม่ให้พ่อนี่ที่ไหนได้ดีใจที่ว่าลูกนี่ไปวัดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคิดว่าคนได้ไปก็คงจะดีแล้วเอามากินข้าวก่อนแกนี่ไม่ยอมกินข้าวเลยทุกฝั่งคิดว่าพ่อจะไม่ให้เงินแล้วเลยถามเอาเงินก่อนถ้าไม่ให้เงินมันจะไม่กินโอ้ยป่านั้นเลยเอาเงินให้เงินก่อนก็ได้ให้เงินก่อนจึงค่อยกินข้าวนี่คือวันถัดมาแล้วนะ

ร้อยหนึ่งละแล้วให้ฟังธรรมด้วยเออถ้าฟังธรรมด้วยนี่ต้องเอาพันหนึ่งนะได้ถ้าจะเอาพันหนึ่งนี่ฟังแล้วต้องจำมาสักบทหนึ่งด้วยเนี่ยพอค้าแล้วต้องฟังเขาต้องต่อรองกันคนนี้ต่อรองเอาเรื่องราคาที่ตนพอใจคือตัวลูกอีกคนหนึ่งต่อรองเอาคุณสมบัติของสินค้าของบริการที่ตัวเองจะต้องจ่ายเนี่ยเอาที่ตนพอใจเราฟังดีต้องพันหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกแต่พันหนึ่งฟังแล้วต้องจำไม่ได้ด้วยเออพอลูกนี่แบบหัวการค้าทั้งคู่ยืนยันกันสามครั้งดียังไม่ต้องเซ็นสัญญาด้วยต้องลงไปลายลักษณ์อักษรจะไปลายเงินพันเดียวไม่ต้องเซ็นสัญญาก็ได้แต่ยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะถึงสองสามครั้งพันหนึ่งนะคุณลูกบอกคุณพ่อบอกต้องจำให้ได้นะเออนี่แกก็เลยไปฟังธรรมในกาลานี่คราวนี้ไปถึงปุ๊บไปนั่งข้างหน้าเลยท่านผู้ฟังในกาลานั่งหน้าพระพุทธเจ้าเลยไปนั่งแล้วพยายามที่จะกำหนดเอาสักบทเดียวพอแล้วก็จะได้หลับไปเลยเอาบทเดียวพอทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นในกาลามาเนี่ยรู้แล้วว่าโอ้สถานการณ์เป็นงี้มีการจ้างกันด้วยเงินถึงให้ต้องไปฟังธรรมก็เลยใช้ฤทธิ์ของท่านกำหนดพระพุทธเจ้านะกำหนดให้นายกาลันไม่สามารถจำธรรมะบทหนึ่งที่ตัวเองพยายามทรงจำนั้นนะให้จำไม่ได้อย่างเช่นบทว่าอโกเทนะชิเนโกทังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอ่ะเอาแค่บทหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอาภาษาไทยด้วยนะเอาแค่ภาษาบาลีอโกเชนะชิเนอะไรนะโอ้ยลืมไปแล้วว่าไม่ฟังบทต่อไปก็ฟังบทต่อไปบทต่อไปว่าอะไรบทต่อไปท่านก็บอกว่าอาสาทุงสาธุนาชิเนท่านผู้นี้นายกาลาก็ทุอะไรทุงนะโอ้ยจำไม่ได้อะไรนะแปลว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีโอ้ยจำได้แค่นี้แต่ตัวบาลีจำไม่ได้อย่างเงี้ยนะผมบทต่อไปนี่บทต่อไปว่าไงนี่โอ้ยบทนี้จำไม่ได้ทำไมดิพยายามแกก็เพ่งเข้าไปนะทุกฝั่งพยายามจำไม่ได้อะชิเนกะทะริยังทาเนนะพระพุทธเจ้าว่าจำได้แค่ทาเนนะแล้วชิเนกะทะริยังอะไรนะกะทะทำอาหารโอ้ยไปนู่นเลยจำไม่ได้ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะให้นายกาลาเนี่ยจำได้แค่บทที่อยู่เฉพาะหน้าแต่ไอ้บทก่อนๆจำไม่ได้นั่นก็ว่าบทนี่คือหมายถึงตัวพยางค์ตัวคำนั่นแหละจำได้เป็นคำๆแต่จำทั้งท่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปสัก 3-4คำกลอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไปก็จำไม่ได้จำไม่ได้พอจำไม่ได้ด้วยความอยากในทรัพย์หนึ่งก็พยายามจะกำหนดเอาให้ได้พยายามจะกำหนดเอาให้ได้ลักษณะตรงนี้นะทุกฝังเวลาที่เราพยายามจะกำหนดอะไรเอาให้ได้หมายความว่าจิตเราเนี่ยต้องเพ่งลงไปเพ่งลงไปคืออะไรคุณตั้งสติไว้อย่างดีการจดจ่อการตั้งสติมันมาเลยเออแต่ว่าก็นี่ก็ถูกขับดันด้วยความอยากไม่ใช่หรือใช่ด้วยความอยากในทรัพย์ไงใช่ไหมเลยต้องตั้งสติไว้อย่างดีสติที่เกิดจากทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นมิจฉาสติแหละแล้วสมาธิที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิแหละแต่พอเราเอาสติที่เป็นมิจฉาสติเนี่ยนะที่ว่าเราอยากได้เงินแล้วเราก็ต้องมาเพ่งเล็งหาเงินให้ได้ตั้งใจว่าทำไงถึงจะได้เงินแต่เรื่องที่จะได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของสัมมาสติการกำหนดตั้งสติที่จะจำเอาให้ได้ในหัวข้อธรรมะนั้นๆคือตั้งใจเล่าเรียนอยู่เนี่ยเรียกว่าการตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพแต่ว่าโดยเคารพนี่คือหมายความว่า
คุณตั้งใจว่า

จะจำไม่ได้จริงๆอ่ะจะทรงจำรู้ถึงความหมายของเขาการทำอย่างนี้มันจึงทำให้ไอ้เจ้ามิจฉาสติเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสัมมาสติได้ใครกันนะทุกฟังมิจฉาสติคืออะไรนะการระลึกถึงอะไรที่มันจะทำให้กิเลสเพิ่มในที่นี้คือฉันต้องเอาเงินฉันต้องเอาเงินนึกถึงเงินทองนึกถึงครอบครัวนึกถึงความสุขทางกามบางคนจะนึกถึงเป้าหมายในชีวิตว่าฉันต้องมีรถมีบ้านนั่นนี่นั่นเป็นมิจฉาสติถูกผลักดันมาด้วยมิจฉาทิฏฐิอ่ะในกรณีของนายกาละนี่คือต้องการเงินตอนนั้นจะมานึกถึงเงินมันนึกไม่ได้แล้วเพราะฉันต้องทรงจำไม่ได้เป็นตั้งความสำรวมความจดจ่อมาเต็มที่ว่าต้องจำไม่ได้เพราะมันจำไม่ได้อยู่ตอนนั้นน่ะมันจำไม่ได้อยู่พลังสติทั้งหลายที่ว่าจะไปจดจ่ออยู่กับเงินเนี่ยต้องถอนออกแล้วถอนออกละในเมื่อจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะนี้มันจะต้องไงให้จำได้จำได้ไอมิจฉาสติมันเลยอ่อนลงนะบวังแล้วมันจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนอยู่เนี่ยก็เลยเป็นสัมมาสติขึ้นมาไงนะบวังพอมีสัมมาสติแล้วใช่ไหมสัมมาสมาธิพอประมาณมันเกิดขึ้นแล้วพยายามทรงจำทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นปัญญาเฉพาะอย่างที่เป็นสัมมาทิฏฐิพอประมาณก็เกิดขึ้นกับนายกาลานั้นเลยพอมีสติเต็มมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณศรัทธามันเต็มขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังศรัทธาเต็มใช่ไหมสติเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็เลยทำให้ศีลเต็มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของโสดาบันท่านผู้ฟังได้บรรลุเป็นโสดาบันณที่นั่งนั่นเดียวโอ้ศรัทธาเต็มแล้วยังไงล่ะโอ้ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับบ้านด้วยตัวเองเลยท่านผู้ฟังคือวันที่ไปฟังธรรมเป็นวันพระไงเขาก็มีการเทศกันทั้งคืนรุ่งขึ้นได้อรุณเช้าแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตัวเองเลยตอนนี้ด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมขึ้นมาในระหว่างทันไปนะท่านฟังก็มาคิดในใจนะว่าอุ้ยถ้ากลับบ้านไปพ่อเห็นเรามากับพระพุทธเจ้าคงจะดีใจแล้วก็จะเอาเงินให้ละอายใจนะครับนี่มีอิริโอตปะขึ้นมาไงคนที่มีศรัทธาเต็มเนี่ยผู้ฟังความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยเขาจะเต็มเปี่ยมเลยจะมาผิดศีล5แม้ไม่มีคนเห็นเนี่ยเขาไม่กล้าทำเลยเพราะว่าความกลัวความละอายต่อบาปที่เกิดขึ้นไงทำให้เกิดความละอายว่าโอ้ถ้าพ่อจะเอาเงินให้เราแล้วก็จะความจริงเปิดเผยต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าที่ไปวัดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นเพราะว่าหวังเอาเงินโอ้ยขอพ่ออย่าบอกเลยที่ไหนได้นะผู้ฟังคุณพ่อคืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เตรียมเงินมาให้ลูกแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่ไปฟังธรรมที่วัดวันพระนี่กลับมาบ้านไม่ยอมกินข้าวจนกว่าจะได้เงินนะคราวนี้ก็จึงเตรียมเงินไว้ให้ก่อนเลยมาถึงปุ๊บไหว้พระพุทธเจ้าแล้วลูกนี่ก็หยิบตามมับมับมับมับเลยนี่หยิบตาอะไรสงสัยจะให้รีบเอาเงินมาให้เตรียมไว้แล้วรีบเอาเงินมาวางให้ลูกเลยลูกก็เลยบอกแม่ไม่ต้องพ่อไม่ต้องเอาเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเงินเอาก็งงเลยอาทิตย์แล้วนี่ยังถามเอาเงินเต็มที่อยู่เลยไม่ยอมกินข้าวทำไมได้เงินคราวนี้บอกว่าไม่เอาเงินพอมาทูลถามพระพุทธเจ้าคือจริงแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไม่ยอมถามปัญหาพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นอัธยาศัยส่วนตัวที่มีความคิดว่ากลัวพระพุทธเจ้าจะมาลำบากด้วยการที่ว่าจะต้องมาคอยตอบคำถามของตนเพราะคิดว่าท่านจะเกรงใจความที่ตัวเองเป็นคนสร้างวัดมาจะต้องมาคอยตอบคำถามนั่นนี่เลยไม่เคยทูลถามคำถามเลยซึ่งอันนี้เป็นการรักษาพระพุทธเจ้าอย่างไม่ถูกวิธีเมื่อกี้ว่าจะรักษาพระพุทธเจ้าโดยการที่ว่าไม่ต้องทำให้ท่านลำบากในการตอบปัญหาแต่คิดผิดเพราะว่า
ท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามคลายความสงสัยให้เกิดปัญญาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเสมอทุกครั้งครั้งละหนึ่งกันในวันนั้นก็เหมือนกันดูฟังไม่ถามนะแต่ว่าปรารภขึ้นเฉยๆแล้วเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังถึงเหตุการณ์นี้แหละแม่วันนี้ดีใจจริงๆว่าลูกนี่เงิน1,000ก็ไม่เอาเขาท่าคราวที่แล้วนี่ร้อยหนึ่งยังจะถามเอาพระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุบูฟังแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงมูลค่าของสิ่งของว่าอย่าว่าถึงเงิน1,000เลยต่อให้ของที่มีมูลค่ามากเช่นดังสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วเป็นต้นยังมีค่าไม่ถึง1/16ส่วนของความเป็นโสดาบันที่นายกาละได้แล้วแสดงว่านายกาละเนี่ยได้สมบัติใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือความเป็นโสดาปัตติผลมากกว่า17เท่าของสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิอีกเห็นว่า17เท่าเลยคือมันเทียบกันไม่ได้เลยเป็นแบบเศษดินปลายเล็บอะเทียบกับภูเขาหิมาลัยอะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเงิน1,000เดียวเงิน1,000นี่ขี้ประติ๋วมากๆยิ่งตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งเหลือร้อยเดียวเนี่ยโอ้ยิ่งไม่มีค่าเลยโสดาบันนี่มีค่ามากคิดว่าจะไปทำงานเอาเงิน1,000เดียวแต่จริงๆได้ของที่มีมูลค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิมันจึงคุ้มค่าไงระวังเราจะเปรียบเทียบนะสมมติเราคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่มันยากแต่ยากมันคุ้มค่าไงกับความที่มันยากแล้วถ้าจะบอกว่ายากในจริงๆสิ่งที่ยากจริงๆเนี่ยคือไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนวิธีการก็ไม่มีแล้วเราจะเป็นคนทำคนแรกในการแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งก็ตามอันนั้นยากจริงแล้วพอได้มาเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำคุ้มค่ากับความยากหรือไม่แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยธรรมะนี่คือวิธีการอยู่แล้ววิธีการมีอยู่แล้วคนที่เขาคิดวิธีการเขาคิดไว้ให้แล้วแล้วคนอื่นที่ทำตามวิธีการนั้นแล้วเขาได้ผลก็มีแล้วด้วยอย่างนี้ไม่ยากนะแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณค่ามหาศาลคนที่เขาคิดผลทางไว้แล้วคือพุทโธผลทางที่ให้เราพ้นทุกข์นั่นคือธรรมโมคนอื่นที่ทำตามหนทางนั้นได้ผลมาแล้วนั่นคือสังโฆผลที่ได้นั่นคือการหลุดพ้นอันนี้ถือว่าไม่ยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วแน่นอนอาจจะมีลำบากบ้างสบายบ้างโอ้ยอย่าไปคิดเพราะว่าผลที่ได้มันคุ้มค่ากว่ากันโสดาปัตติผลมีคุณมีสมบัติมีประโยชน์มากกว่าเงินทองใดๆทั้งสิ้นเลยมีเรื่องของนายกาละที่เป็นบุตรลูกของอนาถาบินทิกาเศรษฐีท่านยังมีหลานอีกคนหนึ่งตัวฝั่งนี้ก็เรื่องที่สองแล้วเรื่องของนายเกมกะที่เป็นลูกของลูกอีกทีหนึ่งก็คือหลานนั่นเองนายเกมกะนี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่แทนที่ว่าจะไปในเรื่องของความขี้เกียจเนาะในเขมกะเนี่ยเป็นเรื่องของความเจ้าชู้จริงๆท่านมีหลายหลายคนนะคนหนึ่งเจ้าชู้คนหนึ่งขี้เมาเดี๋ยวจะค่อยมาพูดเรื่องคนขี้เมาเอาเรื่องคนเจ้าชู้ที่ชื่อว่าเขมกะนี่ก่อนในเขมกะนี่จะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยจะหญิงที่มีสามีแล้วหรือหญิงที่ยังไม่มีสามีเห็นในเขมกะปุ๊บเนี่ยจะโปรยเสน่ห์ใสเลยไม่รู้ยังไงคือหมายความว่าเห็นแล้วมันปิ๊งขึ้นมาทันทีแบบให้ท่านายเขมกะนายเขมกะเห็นหญิงให้ท่าตัวเองก็เล่นด้วยมีครั้งหนึ่งที่แอบลอบก็ไปในเรือนของเขาตอนที่สามีเขาไม่อยู่ไปทำงานต่างเมืองอย่างเงี้ยไปมีช่องทางแล้วก็แอบลอบเข้าเรือนเขาไปมีอะไรกันกับหญิงคนนั้นถูกจับได้เพราะคิดว่าเป็นโจรไงคนอื่นเขาก็จับได้มาทำลับๆล่อๆเข้าทางช่องทางต่างๆเวลากลางคืน
พระราชาพอถูกพวกทหารจับมาเสร็จปุ๊บเอานี่ใครอ่ะนายเกมกะเอาโอ้ยเป็นหลานของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเอางั้นปล่อยไปปล่อยไปด้วยความเกรงใจท่านเศรษฐีครั้งที่หนึ่งก็แล้วนะครั้งที่สองก็ด้วยครั้งที่สามก็ด้วยเป็นอย่างเงี้ยสองสามครั้งพระราชาด้วยความเกรงใจเศรษฐีที่เป็นคุณปู่ก็เลยปล่อยไปปล่อยไปอนาถาบิณฑิกเศรษฐีไปหาพระพุทธเจ้าไปวัดทุกวันทุกวันนี่มีวาระหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนื่องปรารภหลานของตนเป็นอย่างนี้หลานก็อยู่ในที่นั้นด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงเทศเรื่องนี้ว่าคนที่ประมาทชอบเสพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งไม่ได้สร้างบุญแต่กลับสร้างบาปเพราะว่าผิดศีลข้อสามข้อที่สองก็ไม่ได้นอนตามเวลาเราต้องไปเวลากลางคืนข้อที่สามถูกนินทาข้อที่สี่ตกนรกด้วยแล้วแถมให้ว่าถ้าจะหาความสุขด้วยวิธีนี้ความสุขที่เกิดจากการที่อยู่กับหญิงที่ต้องมีความกลัวเนี่ยนะตัวเธอก็ต้องกลัวภัยจากสามีกลัวภัยจากพ่อแม่ที่รักษาเธออยู่ใช่ไหมความสุขจากความกลัวเนี่ยท่านฟังมันมีค่าน้อยให้ท่านฟังฟังจริงนะถ้าเราต้องกลัวอะไรแล้วเราก็ถูกบีบคั้นให้ไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าต้องการหาความสุขความสุขที่มีความกลัวเชื้อปนเนี่ยมันมีค่าน้อยถูกไหมล่ะมันเศร้าหมองมันสุขไม่ได้เต็มที่กินต้องกินลับๆล่อๆต้องแบบว่าคอยระมัดระวังมันไม่ได้สุขเต็มที่แล้วแถมยังมีโทษที่เกิดจากการลงทันผิดกฎหมายผิดอะไรต่างๆอีกพอเทศเรื่องนี้ให้ฟังดูฟังนายเกมกะนี่อึกขึ้นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในชาติก่อนพบก่อนของนายเกมกะนี่ได้เคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วเขาเป็นนักมวยปล้ำนะคือเป็นคนแข็งแรงมีกำลังวังชาเก่งที่สุดเลยในยุคนั้นได้ยกธงทองขึ้นสองแผ่นไว้แต่ว่าต้องใช้คนที่มีกำลังมากยกธงขึ้นนะมันเป็นแนวตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องคนที่มีกำลังมากจริงๆยกธงขึ้นสองธงคือไปถึงสองแผ่นสองใบสองลำเนี่ยยกขึ้นด้วยบุญข้อนี้เธอก็ตั้งความปรารถนาในที่นั้นนะหมายคือถ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะได้อยู่หรอกแต่ว่าดันตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่ายกเว้นผู้หญิงที่เป็นญาติกันหญิงอื่นเนี่ยเห็นข้าพเจ้าแล้วเนี่ยขอจงเกิดความกำหนัดบอกว่าต้องการความสุขแบบนี้ไงก็เลยตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้กับการสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นก็เป็นหลังจากที่พระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วด้วยกรรมในข้อนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังการกระทำความดีอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ได้ผลเป็นความเจ้าชู้ที่เกิดขึ้นในภพปัจจุบันนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมผู้หญิงคนไหนเห็นนายเขมกะทำแบบมองหน่อยเธอก็ยอมด้วยเลยอย่างนี้กรรมข้อนี้มาหมดตรงการได้ฟังธรรมครั้งนั้นตั้งหวังเพราะว่าเห็นโทษของความเจ้าชู้แล้วไงทำให้มันอึกขึ้นว่าโอ้ยบุญที่เราทำไปในสมัยนั้นโอ้มันจะแทนที่จะส่งไปสวรรค์กับจะส่งเราไปนรกเลยเนี่ยเลยแบบพลิกผันได้ฟังธรรมข้อนี้แล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาในเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานไม่ว่าจะเรื่องของนายกาละที่เป็นลูกเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในนิทานธรรมบทอยู่ในส่วนของน่าจะเป็นภาคที่3ภาคที่4ท่านฟังเป็นหลักสูตรของนักเรียนปริญญาธรรม3ประโยคซึ่งคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างที่มีเรื่องเสริมอีกเล็กน้อยข้อมูลนี้อยู่ในพระวินัยปิฎกเป็นเรื่องหลานอีกคนหนึ่งท่านผู้ฟังหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่คราวนี้เป็นนักเลงสุรามีคำอธิบายเขาบอกไว้ว่า
ก็ไม่ใช่ว่าหลานจริงๆหรอกไม่ใช่หลานแท้ๆแต่ว่าเป็นลูกของลูกบุญธรรมอีกทีหนึ่งเศรษฐีเนี่ยก็อุปการะเด็กคนหนึ่งเอาไว้ที่เหมือนกับว่าเป็นทาสในเรือนแล้วก็เลี้ยงดูเข้ามาเป็นแบบลูกก็เลยให้เป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมนี้มีความเก่งมีความสามารถก็เลยตั้งตัวขึ้นมาได้มีทรัพย์40โกฎลูกของลูกบุญธรรมคือเด็กคนนี้เป็นนักเลงสุราท่านผู้ฟังคือกินเหล้าแล้วก็ผลาญเงินพ่อแม่หมดเลยนะ40โกฎนี่หมดจนหมดเงินแล้วก็มาขอเงินปู่บุญธรรมก็คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีขอทีละ500ขอทีละ1,000ก็ให้ไปเหมือนทำทานให้ไปเงินได้มาเท่าไรก็ซื้อเหล้ากินหมดก็คราวนี้ก็ให้ลดลงเรื่อยๆจาก1,000ให้เหลือ500เอาหมดแล้วไปทำอะไรหมดเนี่ยโอ้ซื้อเหล้ากินนะแทนที่ว่าจะไปทำมาค้าขายใช่ไหมซื้ออะไรมาลงทุนไปซื้อเหล้ากินก็เอาคราวนี้มาขออีกให้500บาท500หมดอีกเอาไปทำอะไรหมดซื้อเหล้ากินโอ้ยแทนที่จะทำมาค้าขายเออ250บาทคราวนี้ให้ไป250ก็หมดอีกท่านผู้ฟังจนกระทั่ง175ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนต้องบอกว่าเฮ้ยคราวหลังมาขอไม่ให้แล้วนะครั้งสุดท้ายเนี่ยให้ผ้าเนื้อหยาบไป2ผืนนะวังก็เอาผ้าเนื้อหยาบนั่นแหละไปขายซื้อเหล้ากินอีกลองคิดดูแล้วกันโอ้แกก็เลยกลายเป็นคนอนาถาจริงๆอ่ะอาศัยตามฝาเรือนคนอื่นสุดท้ายด้วยโรคพิษสุรานั้นก็กลายเป็นศพอยู่ข้างฝาเรือนคนอื่นนั่นเองตายแบบคนอนาถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบผู้ฟังอาจจะต้องคอยเรียบเรียงเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ไว้ด้วยกันนะหลานคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้กลับตัวได้หลานอีกคนหนึ่งเป็นนักเลงสุรากลับตัวไม่ได้สองเรื่องนี้เทียบเคียงกันเราได้ยินอะไรต้องรู้ถึงกรรมเก่าของเขาไงนายเกมกะเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างนั้นด้วยความประมาทในชาตินั้นแต่ด้วยความดีและยังมีความดีรักษาทำให้พระราชายังเกรงใจไม่ได้ลงโทษทันทีเลยแต่ว่าหลานอีกคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อเนี่ยเป็นลูกของลูกบุญธรรมนี่ก็บอกว่าเคยเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ลูกคนนั้นนี่คือชาติก่อนๆแล้วนะที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เนาะแล้วก็เป็นเศรษฐีเนาะแล้วพอตายไปเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชแต่ลูกนี่แทนที่จะรักษาทรัพย์ไว้ลงทุนใดให้มันเพิ่มขึ้นไม่เลยก็เป็นแพทเทิร์นเดิมกินเหล้าเหมือนเดิมกินเหล้าจนกระทั่งเงินที่พ่อเก็บไว้ให้หมดพ่อตอนนั้นเป็นพระอินทร์แล้วก็เลยด้วยความรักลูกเนี่ยนะก็เลยเอาทรัพย์มาให้โดยทรัพย์เนี่ยเป็นของทิพย์เงินที่เตรียมไว้ให้ลูกด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นเทวดามีฤทธิ์เนาะก็เลยเสกหม้อให้ใบหนึ่งเป็นหม้อที่เป็นเหมือนกับว่าเครื่องรางของขลังในความที่ว่าถ้ารักษาหม้อนี้ขึ้นหิ้งบูชาไว้นะจะมีคนเอาเงินมาให้ทำการค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองจุดนั้นได้เงินส่วนนี้มาเงินนี่จะไม่หมดเลยแล้วก็กลับเทวโลกไปแต่เขานี่ก็รักษาไว้ก็วางไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วตั้งไว้ไอ้ถึงเงินไหลเข้าอยู่เรื่อยนะเออก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้ากินตลอดไปซื้อเหล้ากินตลอดอยู่มาวันหนึ่งด้วยความเมากลับมาบ้านเดินชนหม้อที่พ่อให้ไว้หม้อตกพื้นแตกเพราะตั้งแต่นั้นเป็นคนจนมาตลอดเลยเงินทองอะไรต่างๆที่เข้าก็ไม่เข้าแล้วขายทรัพย์กินหมดจนต้องมาขอทานอาศัยฝาเรือนคนอื่นอยู่แล้วก็ตายอย่างคนอนาถาเหมือนเดิมเลยนี่คือเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เกิดขึ้นกับหลานอีกคนหนึ่งให้ท่านผู้ฟังฟังและเทียบเคียงกันดูที่หลานสองคนมีชะตากรรมคนละอย่างแต่ทั้งที่ประกอบตนอยู่ด้วยความประมาทเหมือนกันนะ
ถ้ามันเป็นที่ตั้งความประมาทเนี่ยคือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราการเล่นการพนันความขี้เกียจขี้คร้านการคบเพื่อนชั่วเหล่านี้เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าในขณะที่ทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีโทษอะไรเช่นความขี้เกียจการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนี่ฉันก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนใครใช่ปะแต่ถ้าความวิบัติความฉิบหายปัญหาใดๆมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้อยู่ในความประมาทเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนไร้ทางมันก็เป็นเพราะว่ากรณีของนายกาละที่มีความขี้เกียจนายเขมกาที่มีความเจ้าชู้เพราะว่าเขายังมีบุญรักษาไว้ไงทุกท่านบุญที่เกิดจากการมีกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายอุทิศเจดีย์ให้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีบุญรักษาเอาไว้แต่ด้วยความประมาทพลั้งเผลอไปจึงอาจผิดพลาดไปบ้างด้วยบุญรักษาไว้นั้นจึงทำให้กลับมาดีได้ในขณะที่หลานอีกคนหนึ่งไม่ปรากฏด้วยชื่อทำบาปมาสะสมตั้งแต่การก่อนแล้วก็แน่นอนว่าในกระบวนการนั้นจะมีทำบุญมาบ้างก็เลยทำให้มาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ร่ำรวยแต่บุญมีแค่นี้เลยไม่สามารถที่จะรักษากลับให้มาเป็นคนดีได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรท่านฟังสำคัญเลยจะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือจะมีคุณพ่อคุณปู่เป็นกัลยาณมิตรเหมือนกับนายกาละนายเขมกะก็ได้ทั้งนั้นเราจะเอาครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเอาคนที่แก่กว่าอ่อนกว่ารุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนให้เกิดความดีได้หมดทั้งหมดแล้วเมื่อพูดถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปแล้วจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองสาวัตถีเหมือนกันคือนางวิสาขาบูฟังนี่เป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่จะปรารภนางวิสาขาซึ่งเรื่องของตัวเธอนั้นก็ได้เล่ากันไปเยอะแล้วแต่วันนี้เอาเรื่องของสามีและพ่อผัวของนางวิสาขาบางที่ว่าก็อาศัยนางวิสาขานี่แหละจึงทำให้จากที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจผิดมีความคิดไม่ตรงทางกลับมามีสัมมาทิฏฐิบรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะว่าก็อาศัยนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องของเศรษฐีที่ชื่อว่ามิขระเศรษฐีตระกูลนี้ทำหวังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือนับถือนักบวชอยู่แต่ว่าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในที่นี้ท่านอธิบายไว้ก็คือจะเป็นนักบวชพวกชีพเปลือยพวกที่ทำทุกรกิริยาและคิดว่าท่านเหล่านี้มีตบะมีความอดทนอย่างแรงกล้านี่ต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่บูชาแบบนี้ไปก็จะมีคติสองอย่างคือไม่ตกนรกก็กำเนิดเดรัจฉานเพราะว่าด้วยความเห็นผิดในกรณีแต่ว่าไปได้ดีลนี้มามีกระเศรษฐีนี่นะไปได้ดีลกับธนัญชัยเศรษฐีว่าขอลูกสาวมาเป็นลูกสะใภ้แต่งงานกับลูกชายของฉันลูกชายของมิกรเศรษฐีนี่ชื่อว่าบุญณวัฒนกุมารให้มาเป็นดองกันธนัญชัยเศรษฐีจริงๆแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งกว่ามิกรเศรษฐีมากคือก็ไม่มีใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเกินธนัญชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาแล้วล่ะคือนั่นคือรวยที่สุดในสมัยนั้นแล้วในเขตบริเวณนั้นเอาก็ให้แต่งงานกันแล้วกันไม่มีปัญหาได้ดีลนี้มาคนนำธุรกิจเนี่ยนะทุกฟังก็ต้องรอบคอบนะธนัญชัยเศรษฐีนอกจากให้ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายของมิกรเศรษฐีคือนายปุณณวัฒนะแล้วเนี่ยนะยังมอบคำสอนต่างๆหรือว่าธนัญชัยเศรษฐีนี่ก็เป็นโสดาบันนางวิสาขานี่ก็เป็นโสดาบันคือมีคำสอนอะไรดีๆให้ลูกเอาไว้แล้วก็ยังมีการรักษาโดยการมอบกุฎุมพีหมายถึงคนที่มีทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือดูแลให้กับนางวิสาขาไว้ด้วยคือสินสอดที่ธนัญชัยเศรษฐีมอบให้กับมิกรเศรษฐีไปพร้อมกับนางวิสาขานี่มันเยอะมากทุกฝั่ง
สิ่งของข้าวของเนี่ยโอ้โหไม่ต้องนับมันเยอะทั้งหม้อไหชามกะละมังอะไรแบบมีเต็มที่แล้วไม่ต้องไปขอทางที่อื่นให้ลำบากแต่คนอื่นมาขอเราให้ด้วยคนนี้ไล่ไปตั้งแต่ว่ากุดุมพีอย่างที่ว่าก็คือนักธุรกิจที่ให้ไปด้วยเพื่อที่ว่าจะไปทำธุรกิจใดๆในย่านนั้นแล้วก็มีเงินมาแบ่งให้เธอไม่จะต้องไปขอเงินสามีขอเงินพ่อผัวมาเลี้ยงดูไม่มีให้กุดุมพีมา8คนยังมีพ่อบ้านยังมีแม่บ้านแม่บ้านนี่ก็แต่งตัวก็ส่วนหนึ่งนะทำกับข้าวส่วนหนึ่งนะแล้วดูแลเรือนอีกส่วนหนึ่งนะอย่างละ500 500 500แล้วยังมีทาสที่ว่าจะทำงานแบกหามกรรมกรใดๆอันนี้ไม่ต้องนับให้ไปเลยขยับไปโอ้นี่เป็นร้อยเป็นพันสินสอดนี่มากมายขนาดนี้นี่คือความอลังการของเธอเนาะเป็นผู้ที่เป็นเลิศในการจำแนกแจกทานเรื่องราวมันก็มีปัญหาขึ้นตรงนี้แหละที่ว่านางวิสาขานี่ก็อยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเรือนไงมิกราเศรษฐีก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็ฉันนับถือพวกชีเปลือยนะก็ไม่อยากให้มาหรอกพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็เกรงใจลูกสะใภ้แม่ก็เลยอนุญาตให้มาแต่ว่าฉันไม่ไปพบนะก็เธอก็ทำไปแล้วกันนิมนต์ครั้งที่1ครั้งที่2แต่ละครั้งลูกสะใภ้เนี่ยก็สั่งให้คนมาเชิญพ่อผัวไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปครั้งที่1ที่2จนกระทั่งมาเชิญบ่อยๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้ก็ต้องไปละไปก็เลยได้กราบพระพุทธเจ้าทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยพวกนิครนที่เป็นครูบาอาจารย์ของมิกราเศรษฐีเนี่ยสั่งเอาไว้นะถ้าไปก็อย่าให้เห็นกันแบบตัวต่อตัวคือต้องอยู่หลังม่านมีม่านกั้นเอาไว้แล้วก็กราบนี่ก็กราบแบบอย่ากราบตรงๆกราบเฉียงๆสั่งเอาไว้เพื่อที่จะให้ไม่ได้โดนมนต์เครื่องกลับใจของสมณโคดมสมัยนั้นก็มีคำนี้มนต์เครื่องกลับใจเนี่ยจะทำให้ท่านนี้นะจิตใจพลิกผันไปเป็นอย่างอื่นนั่นนี่โน่นก็ว่ากันไปโอ้โหจะทำไงไม่ให้โดนล่ะอย่าเห็นตรงๆอยู่หลังบ้านต้องกราบจิ้งเยี่ยงไปงี้ก็ว่าไปแต่ว่าพอไปเจอจริงๆท่านฟังม่านก็กั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศน์ให้ใครฟังนี่ต่อให้อยู่ไกลกันจนสุดขอบจักรวาลเนี่ยเขาก็ยังได้ยินได้ยังเหาะไปหาได้ส่งแสงไปได้โอ้ยแค่มานี่จะเหลืออะไรใช่ปะเลยได้ฟังธรรมไล่ไปตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอนุบุพิกถา5เนี่ยได้ฟังในรายละเอียดทั้งหมดเลยจึงเกิดความมั่นใจขึ้นตรงนี้ว่าโอ้บุญที่เกิดจากทานเป็นอย่างนี้ได้นิสงส์อย่างนี้ผู้รับทานเป็นอย่างนี้อย่างนี้จำแนกแจกแจงออกมาเนี่ยว่าต้องดูเรื่องราคะโทสะโมหะนะไม่ใช่ดูแค่ภายนอกว่านุ่งห่มแบบไหนโอ้แกมีความเข้าใจลึกซึ้งเลยท่านผู้ฟังมิกราเศรษฐีคือบรรลุเป็นโสดาบันน่ะท่านผู้ฟังด้วยการบรรลุเป็นโสดาบันนี่จิตใจที่จะคิดผูกเวรกับใครเนี่ยไม่มีที่จะคิดมาว่าเอ้ยคนนั้นทำให้เราไม่พอใจอย่างนี้ใหม่แล้วเพราะว่าเขามุ่งจิตไปดิ่งต่อพระนิพพานอย่างเดียวอะถ้าจะไม่พอใจคนนั้นผูกเวรคนนี้อุ้ยคุณไปนิพพานไม่ได้นะเลยนึกถึงความผิดของตัวเองที่ก่อนหน้านี้มาหาโทษใส่ลูกสะใภ้แล้วมายกโทษของลูกสะใภ้ขึ้นคือนางวิสาขาเนี่ยว่าจะเอาเรื่องไฟบ้างเอาเรื่องอาหารบ้างเอาเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเลยให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันโอ้ยลูกสะใภ้กับพ่อผัวหรือลูกสะใภ้กับแม่ยายเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องจนทำเป็นซีรีส์ได้ท่านผู้ฟังเหมือนกันเลยแต่พอได้บรรลุธรรมความเป็นโสดาบันนะจิตใจของมิกระเศรษฐีเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโพยเลยเลยไปขอโทษนางวิสาขาว่าโอ๊ยที่ฉันคิดได้กับเธอเนี่ยขออภัยด้วยเธอต่อไปจากนี้เธอเป็นแม่ฉันละกันให้ฉันได้เกิดใหม่คือเหมือนให้ฉันได้เกิดใหม่ในความเป็นโสดาบันไงคือเกิดในอริยชาติมนุษย์เนี่ยมีการเกิด2ครั้งนะฟังเกิดจากครรภ์แม่ครั้งหนึ่งก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเนาะ
เราก็เกิดในอริยชาติคือได้ความเป็นโสดาบันตั้งแต่มรรคขึ้นไปมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดนี่เกิดครั้งที่สองเกิดครั้งที่สองเนี่ยถือว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นแม่เลยละกันเพราะว่าได้ให้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เพราะนางวิสาขานั้นอุ้ยเธอนี่ก็ละอายใจเหมือนกันนะอุ้ยพ่อผัวจะมาเป็นลูกฉันได้ยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภายหลังต่อมาพอตัวเองมีลูกเนาะก็เลยตั้งชื่อลูกคนแรกให้ชื่อเดียวกันกับพ่อสามีคือชื่อมิกระไงก็เลยได้ฉายาว่านางวิสาขามิกระมาตาคือเป็นแม่ของเด็กชายมิกระเพราะว่ามิกระเศรษฐีนี่ยกให้เธอเป็นแม่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่มิกระเศรษฐีเท่านั้นยังรวมถึงแม่ยายด้วยยังรวมถึงสามีด้วยภรรยาของมิกระเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งบุญนาวัฒนกุมารสามีของนางวิสาขาก็ได้บรรลุโสดาบันจากการที่มีมิจฉาทิฏฐิมาเปลี่ยนเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิได้ทุกฝั่งในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับนางวิสาขามีนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรอีกเรื่องหนึ่งทุกฝั่งลองแถมให้อยู่ในนิทานชาดกเหมือนกันเรื่องของหญิงขี้หึงที่เกี่ยวกับความเจ้าชู้ของฝ่ายชายคือครอบครัวเนี่ยมีสามีมีภรรยาแล้วก็มีคนใช้คนใช้นี่เป็นผู้หญิงนะปรากฏสามีเนี่ยดันไปทำมิดีมิร้ายกับคนรับใช้ในเรือนภรรยาก็ไม่พอใจท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือลงกับสามีก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเป็นลงกับคนใช้วันหนึ่งจึงจับสาวใช้ที่ไปมีอะไรกับสามีของตนเนี่ยนะมัดมือไพ่หลังแล้วก็จับเข้าห้องแล้วเอามีดเนี่ยท่านผู้ฟังปาดไปที่หน้าของนางเลยปาดไปปาดไปคือให้เสียโฉมอ่ะไม่ให้ถึงกับตายแต่เจ็บแน่ล่ะให้เสียโฉมคือถ้าหายก็ไม่เป็นปกติอ่ะเพราะว่ามันจะโมะยังไงแต่งหน้ายังไงมันมีร่องมีรอยมีบากมีแผลเป็นอยู่เงี้ยให้เสียโฉมแต่ไม่ให้ถึงกับตายแล้วก็ปกปิดความผิดของตนเอาไว้จับหญิงสาวใช้นั้นขังไว้ในห้องตัวเองก็ไปชวนสามีผู้ฟังไปวัดฟังธรรมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแบบเนียนๆไปคือคิดว่าจะปกปิดความผิดของตนเอาไว้โดยการที่ว่าทำเรื่องอื่นๆทำความดีเงี้ยมากลบเงี้ยนะก็เลยพากันไปฟังเทศที่วัดเชตวันแต่ว่าสาวใช้ที่ถูกกระทำอย่างนั้นผู้ฟังเธอหนีออกมาได้คราวนี้หนีออกจากที่กักขังหน้าตาก็ทำแผลทำอะไรแล้วรีบวิ่งไปที่วัดคราวนี้จะไปฟ้องสามีของนางเหมือนกันก็ฉันถูกกระทำอย่างนี้ฉันก็เป็นภรรยาคนหนึ่งเหมือนกันนะต้องรับผิดชอบกันนะก็เลยไปวัดคราวนี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายสามีก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายภรรยาก็อยู่ตรงนั้นท่านจึงใช้โอกาสนี้ท่านบวงเทศให้ทุกคนฟังเลยณจุดนั้นเดี๋ยวบอกไว้ว่ากรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะว่ากรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วจะไม่ตามเดือดร้อนในภายหลังนั่นน่ะกรรมนั้นคือกรรมดีให้ทำจะดีกว่ากรรมไม่ดีที่ทำแล้วจะเดือดร้อนภายหลังเพราะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆตอนนี้เท่านั้นเนี่ยอย่าทำเลยคำพูดนี้นะท่านผู้ฟังมันสะเทือนใจทุกคนเลยนะทั้งฝ่ายพ่อบ้านเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการมีอะไรกับคนรับใช่ไหมคนรับใช้ก็เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะมีกับเจ้านายแต่มันผิดอ่ะจะเดือดร้อนใจภายหลังหรือบอกว่าความสุขที่เกิดจากการผิดสามีหรือภรรยาของคนอื่นเนี่ยมันสุขนิดเดียวความสุขที่เกิดจากความกลัวเนี่ยมีค่าน้อยฝ่ายภรรยาที่ว่าไปลงมือลงไม้กับเขาแล้วฉันจะมีความสุขแฮปปี้ภายหลังโอ้ยมันไม่ได้จะให้เกิดความสุขเลยแบบนี้ความสุขที่เกิดจากความพยาบาทมันจะมีแต่กักขังเราให้มีเวรมากขึ้น
คำพูดเนี้ยท่านฟังที่พระพุทธเจ้าบอกกรรมชั่วแม้น้อยไม่ทำเสียเลยจะดีกว่ากรรมดีที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำเถอะนึกถึงความผิดของตนที่ตนเองได้ทำไว้ไงไม่ว่าจะผิดศีลข้อ3ไม่ว่าจะเบียดเบียนทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเลยมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรับทิศทางของจิตเนื่องจากที่ว่าจะต้องเดี๋ยวไปทำอันนั้นต่อเดี๋ยวไปอันนี้ต่อนี่คือวนอยู่ในสังสารวัฏล่ะกลับมาสู่ทางที่จะไปสู่นิพพานคือเป็นยังไงล่ะก็เป็นโสดาบันนั่นเองเป็นโสดาปัตติผลทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยาทั้งฝ่ายคนรับใช้ได้บรรลุเป็นโสดาบันตัวฟังก็รักษาศีลห้าเต็มที่เลยไงฝ่ายสามีก็ไม่ผิดศีลห้าอีกฝ่ายภรรยาก็ไม่เบียดเบียนใครอีกฝ่ายคนรับใช้ก็ไม่ผิดศีลห้าเหมือนกันมันมีพฤติกรรมที่เป็นปกติคือมีศีลเต็มที่นี่คือก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องราวของคนที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็มากลับปรับเปลี่ยนให้เป็นคนดีขึ้นมาได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือลูกชายและหลานคนที่เกี่ยวข้องกับนางวิสาขาอุบาสิกาคือพ่อผัวแม่ผัวและสามีที่มีเรื่องของชายที่นอกใจสามีภรรยาที่ไปทำร้ายชู้ด้วยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์www.panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่แม่นยำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
10: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพ พื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะขึ้น3ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะคะโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระและมีช่างเทคนิคอีกคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยอยู่สนับสนุนกันเนี่ยคุณสุภชัยจันตะนั่นเอง
1: เห็นบอกว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ 92.5 นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวผู้บริหารฟังอยู่เนี่ยน่าจะได้รับทราบนะว่าชื่อสุภชัยจันตะสนใจที่จะมาอยู่คลื่น 92.5 ค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ยังคงต้องตามเพราะว่านี่ผ่านไปสัก9นาทีแล้ว
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ก่อนหน้านี้มีจะรายงานว่าจะมีการประกาศรายชื่อวันนี้ใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบว่า
1: น่าจะประมาณช่วงเช้าเนี่ยแหละค
0: ่ะเนี่ยเนี่ยประกาศมาแล้วเนี่ย
1: 6 โมงเช้า
0: 9นาทีผ่านไปทราบว่าคนที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลย9ล้านกว่านะคะแล้วก็ที่ไม่ผ่านอีก9ล้านเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาตามกันดูนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าครองชีพประชาชนเนี่ยโอ้ก็คึกคักแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะคะทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะอ่ะศุกร์นี้ก็มีนะศุกร์13นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ไปเริ่มอีก14กับ28สิงหาคมแล้วก็11กับ25กันยายนทั่วประเทศเหมือนกันวันนี้ 8:30 น.ถึง 4:30 น.
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาราชการ
1: อือใช่ค่ะส่วนใครที่วันนี้ไปลุ้นชื่อกันถ
0: ้
1: าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได
0: ้ใช่
1: ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์โดยเฉพาะดินฟ้าอากาศกันเนี่ยตอนมาเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อฟังแถวๆดินแดงฝนปล่อยๆแล้วนะคะยังไงก็ตามต้องตามดูจากกรมอุตุเพราะว่าถึงแม้ว่าการรายงานข่าวว่าอาจช่วงนี้จะอาจจะยังไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมานะคะแต่ในภาพรวมของประเทศไทยเราก็ต้องตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 40% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือนะคะ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเนี่ย 30% ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยก็เท่ากันนะคะฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะสภาพอากาศแบบนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เพิ่มความระมัดระวังเหมือนเดิมละค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีฝนลงมาคุณน้อยคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าต่อถึงแม้ว่าในช่วงนี้มีฝนลงมาบางพื้นที่บอกว่าไม่มีฝนเลย อย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตั้งเขามานะครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตกปล่อยๆ2วันแต่จังหวัดอื่นหรือว่าอำเภออื่นๆในจังหวัดเดียวกันเนี่ยตกหนักนะคะก็ฝนตกไม่ชั่วฟ้าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประหยัดน้ำดีที่สุดนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องตามเพราะว่าอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเช็คความพร้อม CMEX 26ก่อนฝึกเต็มรูปแบบรับมืออุทกภัยหาดใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกปฏิบัติการจริงวันนี
1: ้
0: นะคะ17กรกฎาคม2569คือการซ้อมเนี่ยเตรียมกันอย่างเต็มเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็ก
1: อะ
0: นะคะที่สงขลานะคะก็ฝากกันเขาจะเริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะจะมีการทดสอบส่งแจ้งเตือนภัยผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์ไปยังมือถือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องตกใจนะนี่เป็นการซ้อมแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งจะส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปยังมือถือประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตเทศบาลเมืองคอหงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็มณฑลทหารบกที่42นะคะก็จะมีข้อความเตือนภัยไปนะคะแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1784 1784นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนที่เชียงใหม่ปภ.ก็เตรียมรับมืออุทกภัยมีการประสานปภ.เชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันอุทกภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่รอบตัว จากกระแสน้ำเชื้อโรคของมีคมสัตว์มีพิษรวมถึงความเสี่ยงจากไฟรั่วไฟดูดดังนั้นปภ.ก็เป็นห่วงแนะนำพฤติกรรมเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงในช่วงน้ำท่วมได้ก็คือ เพื่อการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรการดูแลสุขอนามัยการดูแลที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อจะได้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขังหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและเสาไฟฟ้านะคะการดูแลสุขอนามัยก็เลี่ยงที่จะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ตัวแห้งโดยไม่อาบน้ำชำระร่างกายนะคะถ้าต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าส่วนการดูแลที่อยู่อาศัยก็หลีกเลี่ยงการใช้งานปลั๊กไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นหรือแม้แต่ตัวเราเปียกนะคะนิ้วเปียกนะคะต่างๆหลีกเลี่ยงการวางของสำคัญไว้ในพื้นที่น้ำท่วมถึงหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้นะคะเพราะการดูแลความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเริ่มต้นได้จากการไม่ประมาทนั่นเองค่ะ
1: ค่ะปภ.เองก็เร่งเดินหน้านะคะฝึกซ้อมรับมืออุทกภัยที่จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ

0: อาหารด้วยค่ะส่วนสถานีที่3นะคะเป็นจุดที่ต้องเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะการดูแลการรักษาการแพทย์และสาธารณสุขค่ะสถานีที่4นั้นเป็นการค้นหาและกู้ภัยทางน้ําและสถานีสุดท้ายนะคะที่5เนี่ยจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารโดยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็มีการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการแบบเหมือนจริงเลยค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกเต็มแบบเต็มรูปแบบนะคะในวันนี้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการจัดเต็มเลยนะคะโดยมีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็รับชมการสาธิตการปฏิบัติการตรวจเยี่ยมกำลังพลและท่านเองก็เป็นประธานนะคะในการทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางปพค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: ค่ะป้าวันดีบอกว่าดูข่าวเมื่อคืนหาดใหญ่น่าเป็นห่วงมากค่ะฝนตกแรงมากตลอดเลยเขื่อนประตูน้ำก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เป็นห่วงนะคะขอให้ปลอดภัยพี่โสพลติดตามอยู่ที่แม่ริมวันนี้อากาศดีนะคะ24องศานะคะพี่ติ๋มคลองเตยฝ่ายช่างเครื่องส่งพี่หนึ่งจากสวทสงขลานี่รายงานมาแล้วนะคะยังมีพี่สมจิตด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วพี่สมหวังนะคะพี่อะไรเนี่ยลองมาเลยบอกค่ะสวัสดีค่ะสองสาว
0: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
1: สัญญาณชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะคะหลายที่เลยพี่สุนิสาพี่จำลองบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองเสียงดังฟังชัดเช้านี้มืดฝนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามแต่ละจังหวัดหรือว่าหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะคุณพ่อเองก็บอกว่าฟังอยู่นะคะแล้วทุกเช้าเนี่ยหอกระจายข่าวหมู่บ้านคนรอติดตามคุณปูบุญมาสีม
1: า
0: เดี๋ยววันนี้ก็เช่นกัน
1: ช่วงตีคลองร้องข่าวนะคะเอาวันนี้ระหว่างที่ฟังเราไปด้วยใครจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากครม.ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธินะคะประกาศผลวันนี
0: ้
1: ลุ้นกันนะคะ9คือครึ่งๆเนี่ยนะคะจะมีชื่อยังไงบ้างแต่ไม่ต้องกังวลนะนะคะเพราะว่ารายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อการประชุมครม.ที่ผ่านมาแล้วก็ครม.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้าไปนะคะซึ่งก็มีการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะท่านนายกได้สั่งการให้มีการทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงด้วยคือได้รับเสียงสะท้อนเยอะมากนะคะจากประชาชนนะคะซึ่งหลังจากที่มีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะก็มีรายละเอียดเป็นดังนี้นะคะข้อแรกเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปีนี้โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็กลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีการสำรวจในช่วงลงทะเบียนช่วง 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณสัก5ล้าน4แสนคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี2569นะคะเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการอย่างที่2ก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของคือไม่เอาละกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินได้แล้วก็มาหักลดหย่อนต่างๆเนี่ยไม่แล้วนะคะเพราะว่าฟังเสียงสะท้อนนะคะข้อนี้ก็ออกมาเยอะมีการปรับปรุงคุณสมบัติโครงการจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็ไม่เอามาเป็นข้อเป็นเกณฑ์และนะคะอันนี้ก็ตัดไปนะคะยังมีในรายละเอียดถึงการที่พี่น้องประชาชนสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะพอมีรายละเอียดแบบนี้ก็คืออ่ะเอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี้และรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทตามระบบฐานข้อมูลก็ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมต่างๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันต่อรอบฤดูกาลเพาะปลูกด้วยนะคะแล้วก็บางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เหมือนกับสินเชื่อประเภทอื่นนะคะนอกจากนี้ก็คือกำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการปีนี้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ค่ะ ผู้มีบัตรรายเดิมเนี่ย

0: เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ได้รับบัตรใหม่ก็เริ่มใช้1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะเพื่อสอดรับกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะ
1: ส่วนไทยช่วยไทยนะคะใครที่แบบจะไปช็อปนะคะตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเฟส2นี้นะคะระหว่างกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนค่ะแล้วก็จะมีการจัดเนี่ยวันศุกร์เว้นสุกคือสุกเว้นสุกนะคะอย่างสุกนี้17กรกฎาคมมีนะคะทุกอำเภอเลยไปดูได้นะคะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็สำหรับเดือนนี้อีก1ครั้งก็คือ31กรกฎาคมค่ะส่วนเดือนสิงหาจะมีวันที่14และ28สิงหาคมและเดือนกันยายนค่ะ11และ25กันยายนค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะยกทัพแบบ House Brandนะคะจากห้างดังห้างค้าส่งค้าปลีกเลยค่ะโอ้โหหลายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดได้เนาะแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปนะคะ CJ มอลล์ก็ได้นะคะมีไปหมดเลยไปช้อปปิ้งได้สินค้าแบรนด์เนี่ยทางเลือกของราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะกิจกรรมนี้ดีมากๆนะคะลดภาระค่าของชีพให้เราด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่บุญรอมบอกว่าติดตามเราทุกวันเลยนะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ถาวรเช้านี้ถูกคู่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ชกนะคะ
1: อีกนิดหนึ่งใกล้จะชกกันแล้วค่ะ
0: ขึ้นสังเวียนแล้วค่ะตอนนี
1: ้
0: พี่ชาตรีพี่สมหวังพี่รามนะคะพี่โอ้โหนี่จากเมืองเมมเบิร์นเหรอคะเนี่ย
1: คุณ
0: คนใจดีเนี่ยอยู่หรือว่า
1: ออกสำเนียงใหม่สิคะคุณ
0: ได้ครั้งเดียว ค่ะผู้ใหญ่บำรุงด้วยค่ะติดตามอยู่จากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับพี่นันทิการก็แฟนตัวยงมาแล้วรายงานตัวพี่ชัยนานะคะจากบางละมุงชัยนาทาวใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะไทยช่วยไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนตัวเห็นว่าดีค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ส่วนมากเลยขอบคุณรัฐบาลค่ะจากป้าวันดีค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยคนละ60/40ค่ะยังมียอดเหลืออยู่บ้างสำหรับเดือนนี้ดิฉันเรียบร้อยไปแล้ว
0: เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูพี่นี่บอกเช้านี้สดใสที่รัมมศักดิ์อ่างทองท่านไหนใช้จ่ายเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐออกมานะคะอยากจะสะท้อนผลเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือบางท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะมาดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อันนี้ก็คือสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ล่าสุดประชาชนสนใจลงทุนกันเยอะมากนะคะ150 รายซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณภูนพงษ์นยนาภากร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านก็เชิญชวนประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรืออยากมีรายได้เพิ่มด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็มีรูปแบบสำเร็จรูปแล้วท่านบอกว่าธุรกิจนี้ดีมาก
1: ค่ะ
0: นะคะรับแฟรนไชส์มาเสร็จแล้วก็ทำตามเขาเลยนะคะเดี๋ยวดีเองนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ารูปแบบสำเร็จรูปเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเป็นมาตรฐานเชิงรุกของรัฐบาล3ด้านก็คือรัฐช่วยจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดถึง 10,000 บาทโอ้โหสำหรับแพ็กเกจลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อช่วยประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังมีการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับ CP Extra เปิดพื้นที่ขายสินค้าในเครือโลตัสแมคโครกว่า 2,000 สาขานะคะพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวมทั่วประเทศเนี่ยกว่า 10,000 จุดพร้อมด้วยเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนแรกด้วยยังมีเรื่องสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารกรุงไทยธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ด้วยนะคะเพื่อโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ค่ะแล้วราคาแพ็คเกจต่ำสุดอยู่ที่ 16,000 บาทคุณนะคะซึ่งประชาชนจ่ายแค่เท่าไหร่คะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: 8,000
1: 50%
0: นะคะใครสนใจก็เชิญกันได้เลยตอนนี้มีคนร่วมโครงการแล้วเนี่ยกว่า150 รายนะคะแล้วก็ ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตด้วยนะโดยเฉพาะแฟรนไชส์นะคะลดต้นทุนการลงทุนได้เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทำเลการค้าที่ดีนะคะมีแหล่งเงินทุนรองรับรวมทั้งเป็นการยกระดับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะที่จะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์มากมายนโยบายตามนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะช่วยสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะครม.ก็ได้มีการเคาะสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา33 39หรือแม้แต่มาตรา40เนี่ยเราก็ต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอเข้าไปค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกเราที่เราคุ้นชินกันก็คือสูตรแคร์นะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือต้องการที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง2มาตราก็คือ33และ39ค่ะอันนี้สะท้อนถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงด้วยแล้วก็สร้างความยั่งยืนในกองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะโดยจะมีการปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพบำเหน็จชราภาพขออภัยค่ะบำเหน็จชราภาพสำหรับใครก็ตามที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้นก็ให้ได้รับเงินใหม่นะคะก็คือเป็นเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนค่ะภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะสำหรับการปรับวิธีการคำนวณบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนอันนี้มาดูกันค่ะจากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้บอกว่าจะมีการคิดอัตราเพิ่มประมาณ 1.5% การส่งเงินสมทบนะคะครบ12เดือนแล้วก็ไม่นำเศษเดือนเนี่ยมาคำนวณด้วยทีนี้จากสูตรใหม่เป็นสูตรแคร์เนี่ยจะเปลี่ยนการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงนะคะในอัตรา 0.125% ต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นส่วนการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้เงินคำนวณเงินบำนาญนั้นจากเดิมเขาใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของการเกษียณก่อนเกษียณนะคะมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ซึ่งถ้าหากว่าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญลดลงแต่จะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกค่ะแล้วก็ทยอยลดลงจนถึง 20% ในปีที่5ก็คือตั้งแต่ปีแรกเนี่ยก็ได้ 100% เต็มนะคะโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันแล้วนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา33 39นะคะผู้ประกันตนท่านอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของท่านเพราะว่าตอนนี้เขาขยายเวลาในการลงทะเบียนเลือกตั้งผู้ที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆท่านจะได้เห็นว่าต่อไปเนี้ยเขาก็จะเดินหน้าในการที่จะใช้สิทธิ์ของเรานี่แหละไปสู้กันนะเอาพูดง่ายๆก็คือไปตกลงไปต่อสู้กันในเวทีที่เขาจะต้องไปประชุมกันด้วยนะคะอันนี้เป็นโอกาสสำคัญตอนนี้ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ
0: ค่ะยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆนะคะก็จริงๆโครงการของภาครัฐมีเยอะมากเลยนะ
1: เยอะค่ะ
0: ถ้าใครไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ทุกรายละเอียดแล้วก็เห็นถึงความที่รัฐบาลก็ป้องกันในเรื่องของนอมินีต่างๆด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพูนพงษ์นยนาภากรหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะท่านก็สั่งเช็คสเตทเมนต
1: ์
0: สกัดนอมินีนะคะเพื่อที่จะเริ่มกัน1 สิงหาคมนี้นะคะโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนธุรกิจผู้ถือหุ้น งบการเงินข้อมูลสำนักงานบัญชีต่างๆเนี่ยตอนนี้มีบริษัทที่เข้าขายต้องตรวจสอบถึง 120,000 ราย
1: เยอะมากเลยนะ
0: เยอะๆเป็นบริษัทชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะที่เข้าขายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมพอไปดูหน่วยงานได้โฟกัสไปกลุ่มชาวต่างชาติที่ถือหุ้นเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก16จังหวัด
1: โอ้16จังหวัด
0: 16จังหวัดเป้าหมายก็คืออ่ะฟังก่อนนะเพื่อนฟังชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานี
1: ค่ะ
0: และช่วงการติดตามข้อมูล6เดือนที่ผ่านมาบริษัทตั้งใหม่อีกกว่า 18,000 กว่ารายนะคะมีกลุ่มเสี่ยงอีก 3,000 กว่ารายซึ่งอาจจะมีการสนับสนุนให้นอมินีเข้ามาถือหุ้นโดยชาวต่างชาติที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายสัญชาตินะจีนอังกฤษอินเดียฝรั่งเศสสิงคโปร์รัสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังผู้ชมยังพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่แยบยลขึ้น
1: ยังไงคะ
0: ค่ะอย่างเช่นการจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% จับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยในตอนแรกทำเป็นแบบนี้เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบตามคำสั่งเดิ
1: ม
0: ก็แสดงว่าอาจจะมีคนไทยหรืออาจจะมีใครเนี่ยนะคะร่วมด้วยถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการออกคำสั่งใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
1: ้
0: นะคะก็คือมีทั้งดูสเตทเมนต์จากธนาคารในส่วนของคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติและกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับเงินลงทุนด้วยตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อพิสูจน์ว่าการนำเงินมาลงทุนจริงเนี่ยสัดส่วนเหมาะสมไหมจริงไหมนะคะถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกันนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนทันทีย ังมีการคุมเข้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะคำสั่งนี้จะครอบคลุมถึงบริษัทที่เคยเป็นไทย 100% แล้วมาเปลี่ยนเป็นบริษัทต่างชาติตอนหลังนะคะทางรัฐบาลเองก็ขอเตือนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีที่มีกว่า 80,000 รายและทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายอีก 90,000 กว่ารายให้หยุดพฤติกรรมการสนับสนุนแบบนี้นะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเป็นนอมินีเลยนะคะ
0: รัก
1: ชาติไทยเยอะๆค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาส กอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกพช.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชน200หน่วยแรกลดเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ครั้งที่2ทับ2569มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่ๆโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงกันด้วยนะครับโดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเด็นที่2ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยครับให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569มาตรการที่3คือขยายมาตรการ Direct PPA ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาตรการที่4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมาตรการที่6เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมาตรการที่7เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์กำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกระจายโอกาสสู่ทุกพื้นที่และนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคามาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้สานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วและต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุม3เมืองสำคัญอันได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นที่นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาที่ชื่อว่า Thailand China Investment and Economic Forum 2026ครับและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ๆของจีนและกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันสำหรับกรุงปักกิ่งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยกับประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยกระทรวงพาณิชย์เข้าเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการนี้ในเฟสแรกประสบความสำเร็จไปแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ในเฟส2ก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้โครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปทั้งหลายและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ครับเอาไปตรวจยังไงว่ายังไงรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่นำร่องตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีการบูรณาการ3หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2546แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศกันต่อไปโดยแต่ละหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นสคบก็ตรวจหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ตรวจใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเขาก็ดูแลความเรียบร้อยทำให้การตรวจสอบนั้นครอบคลุมทุกมิติในการลงพื้นที่เพียงครั้งเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547มาแล้วแต่ว่าทางสคบยังคงได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันก็มีมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้และที่ผ่านมาทางสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องไปแล้วเกือบ 1,200 เรื่องหรือเกือบ 70%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการทั้งหมดแหละครับดังนั้นแล้วจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปทำงานเชิงรุกและก็ประสานกันไม่ทำงานแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแบบนี้ไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งได้มีการสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องในครั้งนี้ไปขยายผลกันต่อแล้วครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคก็ให้ประสานผ่านสคบจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้การตรวจสอบเป็นระบบทั่วถึงและติดตามผลได้ชัดเจนขึ้นหากผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการซ่อมรถยนต์ก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ก็www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลุยตรวจปัญหามลพิษสระบุรีสั่งการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทุกโรงงานหากพบข้อมูลไม่ตรงก็ให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามปัญหาน้ำเน่าเสียจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีพร้อมกำชับให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า EIA นั่นแหละครับของทุกโรงงานอย่างละเอียดละเอียดเลยโดยต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่ามีบางประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทางสำนักนโยบายและแผนจึงเตรียมมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตบอกว่าให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กันหน่อยสิแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผังพื้นที่โครงการที่อาจไม่ตรงกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเป็นทางการกันต่อไปครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.นี่แหละจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งจะบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับและยังติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดติดขอบจอไม่ปล่อยไม่ละเลยเพื่อให้มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเชิญชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานแล้วก็ย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้เอ้าแล้วใครล่ะเป็นคนเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็รัฐบาลสิครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากมายแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะประกอบไปด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนทางฝ่ายนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายด้วยกันดังนั้นแล้วการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้เข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาททีเดียวไม่น้อยนะครับพี่น้องมีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทครับโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ที่ www.sso.go.th หรือท่านจะเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งล่าสุดนั้นได้ปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพจัดการประชุมสู่ผู้เสนอวาระครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569นี้สะท้อนการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพไปสู่ผู้เสนอวาระที่หวังจะให้เวที IMF World Bank นี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับหารือปัญหาเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสนอประสบการณ์แนวทางและนโยบายที่ใช้ได้จริงต่อประชาคมโลกและครับภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยเองก็ต้องการใช้เวทีการประชุมครั้งนี้แหละครับสะท้อนบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้ยังจะช่วยยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Global MICE Destination นะครับโดยภาคธุรกิจโรงแรมสายการบินร้านอาหารการท่องเที่ยวและ Wellness Tourism ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประชุมแบบนี้แหละครับรวมไปถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนคอนเน็กทิวิตี้ฮับซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากประเทศท่องเที่ยวไปสู่ประเทศผู้นำด้านนโยบายการเงินดิจิทัลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องฟ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาตีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงที่เราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะอัปเดตกันสั้นๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คงจะปฏิบัติภารกิจกันขณะที่หลายๆส่วนจริงๆก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปจีนเนี่ยท่านก็มอบนโยบายกองทัพไทยนะคะย้ำว่าเสริมศักยภาพป้องกันประเทศยกระดับความมั่นคงชายแดนพร้อมดูแลประชาชนนะคะขณะที่ในเรื่องอื่นๆท่านก็ยังให้ตามนะคะที่แรกว่าอย่างโกงสอบท้องถิ่นจะคุยกันอีกทีวันที่23ใช่ไหมคะแต่มีข่าวล่าสุดนะคะซึ่งไม่รอแล้วนะคะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องนี้ที่จะมีข้อชัดเจนให้มากขึ้นนั้นนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐนะคะท่านก็บอกว่าเตรียมเพิกถอนการบรรจุกองสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 รายนะคะเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้ในรายละเอียดนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจน 5,814 คนนะคะอย่างที่เรารายงานไปว่ามี3กลุ่มที่เห็นชัดใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการก็คือจะมีการคืนความชอบธรรมให้กับกลุ่มคนที่สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องด้วยนะอันนี้ก็มีจำนวนมากกว่า 9,000 คนต้องให้การเรียกว่าให้ความเป็นธรรมด้วยกับกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของปลาหมอคางดำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาระบาดอีกแล้วค่ะคุณน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาอาจจะระบาดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะซาไปบ้างพอจับปุ๊บนะคะมันลดลงแต่ว่าอย่างว่าแหละการแพร่ระบาดของเขาเนี่ยมันไว
0: ใช่
1: พันเนี่ยไวมาก
0: แล้วก็มีข่าวก่อนนั้นว่าไม่มีปลาหมอคางดำไม่มีปลาอย่างอื่นมา
1: ตอนนี้ระบาดหนักที่จังหวัดระยองแล้วค่ะ
0: ใช่แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ไปดูข้อมูลว่าไปเจอข้อมูลในปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ตรงปกว่ามีปลาหมอคางดำนะคะเรื่องนี้กรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจสอบของกรมประมงในทางวิชาการก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันกับกระป๋องเดียวกันหรือไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องดูกันอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยส่งมาตรวจสอบนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีนี้นะคะ3ชุดตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะคะชุดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องตราปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศตราโบนัสจำนวน10กระป๋องผลจำแนกชนิดทางกายภาพเนี่ยบอกว่าเจอปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศทั้ง10กระป๋องแต่ชุดที่2เป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันไม่ติดฉลากค่ะจำนวน4กระป๋องผลการตรวจออกมาแล้วนะคะพบว่าเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศ4กระป๋องส่วนชุดที่3นั้นเป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันแต่ไม่ติดฉลากเช่นกันค่ะจำนวน6กระป๋องผลตรวจออกมาเนี่ยเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศทั้ง6กระป๋องค่ะ
0: ค่ะส่วนสำนักงานเขตจตุจักรอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูล 10:00 นของเมื่อวานนี้นะคะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดนะคะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเพิ่มนะคะเรียกว่าเสียชีวิตเพิ่ม6รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านหมดแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักร025139713ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานสคบนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบ5จุดในเขตจตุจักรนะคะในการนำร่องเพื่อที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีนะคะมีการคุมเข้มหลักฐานการรับเงินด้วยหลังจากที่มีการร้องเรียนพุ่งไปถึง 1,700 เรื่องค่ะพร้อมยกระดับสู่การตรวจทั่วประเทศค่ะซึ่งท่านเองก็บอกว่ารถยนต์คือทรัพย์สินที่ประชาชนนั้นใช้ทุกวันความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นอยู่กับงานซ่อมที่ได้มาตรฐานผู้บริโภคจะต้องมีข้อมูลครบ3ช่วงก็คือก่อนซ่อมระหว่างซ่อมและหลังซ่อมด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์นั้นนะคะกรุงเทพมหานครออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโครงสร้างสะพานนั้นยังปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18 กรกฎาคม 2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: วันนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิเลตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาลิชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง